0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้ว่าพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอิมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคิออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี้คิออกกับเพ่คิออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับแบบนี้หรอกคีย์ออกกับเพ่คีย์ออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใดคีย์ออกกับเพ่คีย์ออกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี้คิออกกับเพ่คิออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี้คิออกกับเพ่จำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207ไส้ด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
5: ครับ
4: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
6: บางคอยไหมน้อง
4: อ่ะคิดให้ดีนะ
7: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
8: คอยบรีชิดนายเลยพี
4: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
8: เฮ้ย
4: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
9: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
4: โอ้โหเคลิ้มเชีย
9: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเชิญเลย

0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
1: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
2: เร็วมามาเร็วเร็ว
3: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
4: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวก

และแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นไรไ
1: ปพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: ายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ยเจ้าปัน
3: เฮ้ยเย้เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: เฮ้ยกระโหลกพูดได
3: ้เอ้ยทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
3: เฮ้ยงมงมงมงม
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
5: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
3: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ
5: ้กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
5: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
5: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
5: ตอนนี้พวกตึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
5: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
5: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
5: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
5: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 น

เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
9: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
2: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะ

0: ได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
6: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้

0: เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ยเข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิดช็อกแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลยได
5: ้ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
4: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
4: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
4: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
4: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจาย

0: ลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 10:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัฐราชนิดกุล

0: แม็กใช่ไหมคะพี่พีคเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงแล้วพี่แม็กล่ะคะ
1: ผู
0: ้
1: ชาย
0: อ่ะผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนรวมกันเป็นกี่คน
1: 2
0: คนเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูแพรวนะคะได้ไปอ่านข่าวมาเมื่อเช้าเลยจึงรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยอยากจะมาสนทนากับเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆรู้จักลูกอมไหม
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก รู้จักอมยิ้มไหมคะ
1: ร
0: ู้จักเพราะว่าเป็นขนมที่ใครชอบเด็กๆทุกคนใช่ไหมลูกทีนี้แหละมันมีเหตุว่ามีคนนะคะเขาเนี่ยได้ใช้อมยิ้มเป็นรูปต่างๆนี่แหละแต่ทีเนี้ยเขาใส่เกี่ยวกับ
2: สารอันตรายชนิดหนึ่งลงไป
0: เด็กๆเนี่ยไม่รู้ก็เลยเอาไปรับประทานทีนี้แหละมันมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับเด็กๆก็คือเด็กๆ เกิดอาการแพ้นอนโรงพยาบาลเลยนะใช่เวลาที่หนูนะคะซื้อขนมมาคุณครูแพรวนะคะอยากให้หนูระมัดระวังด้วยเวลาหนูไปซื้อนะคะอาจจะต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปช่วยเลือกด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นหรือว่ายังอ่านส่วนผสมไม่ออกใช่ไหมใช่บางทีรูปลักษณ์ของมันน่าสนใจใช่ไหมคะเด็กๆแต่เราก็ไม่รู้อีกว่ามันปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าเราเนี่ยยังอ่านหนังสือได้ไม่คล่องใช่ไหมใช่ดังนั้นก่อนที่จะรับประทานอะไรถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆเราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนไม่เคยแม้กระทั่งเห็นในโฆษณาด้วยใช่ไหมคะดังนั้นอยากให้เด็กๆระมัดระวังตัวและถามผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าสิ่งนี้หนูรับประทานได้ไหมครับสิ่งนี้หนูรับประทานได้ไหมคะเข้าใจไหมคะเพื่อสุขภาพของใครลูกถูกต้องในสมัยนี้เราจะต้องระมัดระวังตนเองโดยเฉพาะเด็กๆทุกคนเนาะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมว่ามีข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังขอเชิญพี่เตยค่ะช่วยอะพี่เตยจ๋าวันนี้พี่เตยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังบ้างลูก
3: เมื่อวานหนูไปเที่ยวมาร์เก็ตค่ะ
0: อ๋อเมื่อวานพี่ใบเตยบอกว่าหลังจากเลิกเรียนนะลูกเขาไปเที่ยวมาร์เก็ตมาหรือก็คือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อมีอะไรบ้างลูกที่หนูชอบ
3: มีขนม
0: มีขนมแล้วได้ไปทำอะไรอีกไหมคะ
3: แล้วก็ไปซื้อของ
0: แล้วก็ไปซื้อของใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่สนุกไหมคะ
3: สนุก
0: สนุกค่ะแล้วเวลาที่พี่ใบเตยไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้หนูจะเดินหายไปคนเดียวเลยได้มั้ยลูก
3: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
3: เนี่ยพ่อแม่หาไม่เจอค่ะ
0: ถูกต้องเลยแล้วแบบนี้พี่ใบเตยต้องปฏิบัติอย่างไรล่ะลูก
3: จับมือพ่อแม่
0: จับมือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะใช่ค่ะอ่ะปรบมือให้พี่ใบเตยด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมว่าวันนี้พี่ใบเตยพูดเพราะมากๆเลยเพราะว่าพี่ใบเตยลงท้ายคำด้วยคะด้วยค่ะใช่ไหมคะใช่อ่ะขออีกขอเชิญพี่โอติครับพี่โอติเดินมาหรอพี่โอติมีเรื่องราวอะไรลูกวันนี
4: ้หนูเคยไปเที่ยวน้ำตก
0: ไปเที่ยวน้ำตกเหรอครับ
4: ใช่
0: ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
0: น่ารักมากๆเลยที่น้ำตกเป็นยังไงบ้างคะลูก
4: มีน้ำใสกับน้ำลึกพอหนูเล่นน้ำลึกหนูก็ไม่อยากเล่น
0: อ๋อเพราะอะไรหนูถึงไม่อยากเล่นน้ำลึกล่ะลูก
4: จมน้ำ
0: อ
4: ๋
0: อใช่เลยแล้วเวลาเราเล่นน้ำเรามีอุปกรณ์เล่นน้ำอะไรบ้างไหมคะ
4: มีชูชีพ
0: อ๋อน้องมีชูชีพใช่ไหมคะแล้วหนูต้องใส่ด้วยไหมคะลูก
4: ใส่ค
0: ่
4: ะ
0: ใส่ครับทำไมถึงต้องใส่ชูชีพล่ะครับ
4: เพราะเดี๋ยวจมน้ำ
0: แล้วเวลาเราเล่นน้ำพี่โอติเล่นคนเดียวได้ไหมคะลูก
4: ไม่ได้
0: น้องเล่นกับใครคะคุณพ่อครับแล้วก็ใครอีกลูก
4: แล้วก็พี่ครับ
0: แล้วก็พี่ครับเอาเก่งมากปรบมือให้พี่โอติด้วยขออีกหน่อยสิขอเชิญพี่อั่งเปาค่ะ

0: ่งเปามาเลยพี่อ่งเปาจ๋าวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาบ้าง
1: เมื่อเช้าหนูเห็นต้นไม้
0: หนูเห็นต้นไม้หรอคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นไม้เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีหนูก็เห็นดอกไม้ด้วยค่ะ
0: หนูเห็นดอกไม้ด้วยหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูจำได้ไหมคะว่าดอกไม้เป็นสีอะไรคะ
1: สีชมพูค่ะ
0: สีชมพูค่ะอั่งเปาชอบไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะอ่ะปรบมือให้พี่อั่งเปาด้วยขออีกคนนึงวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะเดินสวยๆสิจ้าที่รักอ่ะเริ่มเลย
1: พอหนูไปเที่ยวหนูเจอหนูไปซื้อขนม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปซื้อของเล่น
0: ค่ะที่ไหนคะลูก
1: แล้วก็ที่มาร์เก็ต
0: อ๋อที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วเวลาที่หนูไปห้างสรรพสินค้าตรงไหนของห้างสรรพสินค้าที่หนูชอบที่สุดคะ
1: ขนม
0: อ๋อร้านขายขนมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วหนูชอบขนมชนิดไหนมากที่สุดล่ะลูก
1: เลค่ะ
0: อ๋อขนมกรุบกรอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ารับประทานเยอะๆจะดีไหมคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไออ
0: ่าดังนั้นนะคะเราก็จะต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กำลังใจด้วยขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยน่าสนใจกันทุกคนเลยต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวแล้วเหตุการณ์กันนะคะและอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเพื่อนๆเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยนะคะว่าเมื่อเช้าเพื่อนๆเดินเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนปรากฏว่าตอนที่เพื่อนๆ นะคะกำลังจะหยิบขันขึ้นมาลาดน้ำเจออึ่งตัวหนึ่งมันอยู่ในถังน้ำที่เพื่อนๆกำลังใช้เพื่อนๆก็ตกใจวิ่งออกมาแต่โชคดีที่ว่าคุณครูอยู่ตรงนั้นพอดีคุณครูก็เลยแนะนำและก็ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ทันทีโอ้โหจริงๆอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าเราอาจจะตกใจใช่ไหมคะเด็กๆใช่ดังนั้นเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆมีสติอยู่เสมอเข้าใจไหมครับใช่แล้วมีเพื่อนๆ นะคะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้ากำลังเดินเข้าโรงเรียนปรากฏว่าไปสะดุดล้มเพราะว่าไปลื่นถุงขนมเพื่อนๆมองไม่เห็นเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้บอกอะไรได้บ้างได้ยินเสียงแว่วๆเป็นการทิ้งขยะไม่ถูกที่ทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างไรบาดเจ็บแบบนี้น่ารักไหมคะไม่น่ารักเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรวก็อยากเห็นเด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยในการทิ้งขยะให้ทำไมลูกลงถังถูกที่ใช่ไหมคะเตยใช่ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆ

0: งชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวกันขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเด็กๆถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวให้เป็นยังไงลูกช้าตามอะไรจ๊ะจังหวะเก่งมากถ้าครูแพลวขอแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามถูกต้องอนนท์แล้วถ้าคุณแพลวคอร์สแบบนี้ล่ะลูกให้หนูหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะใช่ทีนี้เราจะมุดเข้าไปใต้โต๊ะได้ไหมลูก
1: ได
0: ้โดนเก้าอี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เอามือไปปึ้งชนเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเจ็บใช่สิดังนั้นนะคะเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองดังนั้นให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเราจะหาพื้นที่ของตนเองด้วยการทำอย่างไรกางแขนออกอ่ะเริ่มเลย

ขายได้พื้นที่แล้วยืนตัวตรงคุณครูแพลวยังเห็นว่าบางคนยังเบียดเพื่อนอยู่ให้ขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยยืนตัวตรงชุบต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณของห้องได้อาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังคุณครูแพลวยังเห็นมาลีกระโดดเล่นอยู่ไหนดูซินิ่งหรือยังนะมาลีเก่งแล้วพร้อมหรือยังน่ารักมากๆเลยอ่ะเริ่มเลยดูซิว่าใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้างนะอะไรนะคะเชิญค่ะ

0: ครูแพลวขอถามต้นน้ำหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกนกแก้วนะคะออมซับล่ะคะ
1: ปลา
0: ปลาขวัญเอ้ยล่ะลูก
2: ทำท่าเป็นสัตว์ประหลาดในเอตาเลียนเบลอด
0: อื้อหือยาวซะด้วยเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมอ่ะพี่ฟ้าใสล่ะ
3: ก
0: ินขนมหรือว่ารับประทานขนมใช่ไหมแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นกระทิงเฮ้ยแล้วหนูล่ะลูกโอ้โหหยุดอยู่ในท่าทางเตะฟุตบอลค้างไว้งี้เลยอ้าเยี่ย

0: ขอถามโอติครับหยุดยืนท่าทางอะไรลูกนกอินทรีบีเอ็มละลูก
1: ฉลาม
0: ฉลามเหรอคะเบละครับ
1: พลังเล่น
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเยี่ยมเลย

0: เด็กๆนั่งลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักยืดตัวตรงการเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามโดยที่วันนี้นะคะตั้งใจฟังดีๆคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆจับกลุ่มแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนเดิมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆจับกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กตามสีของตนเองที่ตนเองนะคะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ไม้ไอศกรีมนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆนะคะจัดกลุ่มเล็กๆนะคะได้ตามความเหมาะสมนะคะของจำนวนสมาชิกในห้องเรียนก็ได้นะคะอ่ะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ยืนขึ้นดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้หนูจับกลุ่มตามจังหวะนะคะ

ไหนจะเสร็จก่อนอมมะนาวฮึบขอดูทางต้นทางก่อนสีเหลืองยกมือขึ้นเอามือลงสีชมพูยกมือขึ้นเอามือลงค่ะสีเขียวยกมือขึ้นเอามือลงสีส้มยกมือขึ้นและเอามือลงและสีน้ำเงินยกมือขึ้นเอามือลงคุณครูแพลวขอให้สีนี้ขยับไปทางนู้นนิดนึงพอจากนั้นยืนตัวตรงให้เด็กๆหาผู้นำหนึ่งคนมายืนกลางวงค่ะถ้าน้องวงแคบเกินไปน้องขยับได้นะหนูเคลื่อนไหวได้ไหนครูแพลวดูซิอ่ะใครอยู่ตรงกลางกลุ่มนี้โอเคทีนี้ให้เด็กๆที่เป็นผู้นำนะคะทำท่าทางโดยเด็กๆที่เหลือในกลุ่มเป็นผู้ตามเมื่อคุณครูแพลวขอสัญญาณแบบนี้เปลี่ยนให้เด็กๆที่เป็นผู้นำไปแตะมือเพื่อนคนต่อไปเข้าใจไหมคะเริ่มแล้วนะยืนอยู่ตรงกลางเลยค่ะอานนท์นั่นแหละเพื่อนเพื่อนทำท่าทางตามอานนท์ภาคินทำท่าทางตามเพื่อนเปลี่ยนมายืนกลางวงได้เลยพี่เตยมากลุ่มไหนได้ผู้นำคนใหม่แล้วบ้างยกมือทุกกลุ่มแล้วเยี่ยมเลยค่ะขอคนที่ไม่ซ้ำเดิมนะมาเลยได้ทุกกลุ่มหรือยังคะได้แล้วค่ะเอาเริ่มจะเริ่มแล้วนะเหมือนผู้นำจริงเปล่าเปลี่ยนหาอีกคนนึงก็ได้ค่ะใครก็ได้แตะมาเตยอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะพร้อมหรือยังให้เด็กๆหาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายค่ะสามสองหนึ่งขยับไปทางนู้นหน่อยค่ะอนุนศูนย์กำแบตบแล้วเอามือวางที่หัวเข่าพร้อมนวดพร้อมกันว่านวดเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลา

สับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทีนี้นะคะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิขอถามพี่ปริมถ้าต่อไปทำอะไรดีคะทำยังไงลูกหมุนไหล่ใช่ไหมอ่ะหมุนไหล่ไปด้านหน้าเนาะ10ครั้งพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามพี่ฟ้าใสถ้าต่อไปทำอะไรดีทำยังไงคะบีบแขนเหรอคะอ่ะนวดไปที่แขนข้างหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 78 9 10อีกข้างนึง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลม

0: ำเบาหรือยังเอาแมสคุมจมูกค่ะไม่คุมที่ตานะคะใส่ให้ถูกต้องเก่งมากไหนดูซิเด็กๆต้นทางของคุณครูแพลวทำได้ไหมนะโอ้โหเก่งกันทุกๆคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางทำได้ไหมนะนะเพื่อนๆปลายทางก็ทำได้จากนั้นให้เด็กๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะสวยๆนะขอให้พี่อ่างเปาน้องนั่งเลยค่ะนั่งเลยครับนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทางหน้าไปทางนั้นแหละ
0: อ่ะเอามือวางไว้ที่ตักวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะแล้วก็ได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาเด็กๆจำได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวแบบใดเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพฤติกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุน

0: ทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:20 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือดูฝนเก่งมากๆเลยค่ะฝนเนี่ยนอกจากจะมีความเฉอะแฉะความเปียกแล้วใช่ไหมคะแต่เด็กๆรู้ไหมหรือดูฝนเนี่ยนอกจากนี้แล้วมันยังมีสิ่งนี้ด้วยโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและการป้องกันเด็กๆคิดว่าเวลาฝนตกเนี่ยเคยรู้จักโรคอะไรบ้างขอถามพี่ภาคินเชิญครับลองถามดูซิว่าเด็กๆรู้จักโรคอะไรบ้างน้องรู้จักโรคอะไรบ้างลูก
1: โรคสนสัตว์
0: อะไรนะ
1: โรคสนสัตว์
0: โรคนะโรคที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราไม่สบายอะค่ะรู้จักโรคอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะปรบมือให้กำลังใจพี่ภาคินด้วยโรคที่เกิดจากสัตว์ตัวเล็กๆโรคอะไรไข้อะไรนะ

0: ไข้เลือดออกถูกต้องเอามือลงวันนี้คุณครูแพลวมีภาพปริศนามาฝากด้วยหนึ่งภาพอ่ะนับพร้อมกัน1 2 3เด็กๆลองสังเกตดูรอบๆก่อนหนูคิดว่าที่นี่คือที่ไหนเนี่ยมีเพื่อนๆบอกว่าเหมือนเป็นที่โรงพยาบาลแล้วหนูคิดว่าบุคคลในเงานี้เขาเป็นใครใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นคุณครูแพลวขอถามเขาหอมหนูคิดว่าคนนี้เป็นใครลูกคุณหมออาจจะจริงเหมือนที่ข้าวหอมบอกหมายอ่านนับ1 2 3คุณหมอจริงไหมจริงหนูรู้จากคุณหมอใช่ไหมคะใช่หนูคิดว่าเขามีความสำคัญอย่างไรกับเราขอถามพี่การ์ตูนเชิญค่ะการ์ตูนจ๋าคุณหมอมีความสำคัญยังไงต่อพี่การ์ตูนจ๊ะลูก
1: เพราะว่าหมอช่วยรักษาเรา
0: ถูกต้องคุณหมอเนี่ยช่วยรักษาเราใช่ไหมคะใช่เลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่การ์ตูนถูกต้องเลยค่ะเมื่อเราไม่สบายเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นกับร่างกายของเราเราก็ไปหาใครคะคุณหมอใช่แต่เราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของใครด้วยของตัวเองถูกต้องเลยเพราะว่าในปัจจุบันนะคะคุณหมอนะคะแต่ละคนแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยเพราะมีคนไข้เยอะหน้าที่เยอะดังนั้นเราต้องช่วยดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะอ่ะต่อมาปึ๊กลองสังเกตดูนะมีใครคนนี้คุณแม่แล้วคนนี้ล่ะเป็นลูกแต่มีแค่นี้ไหมเห็นตัวเล็กๆหนูคิดว่าคือตัวอะไรขอถามอั่งเปาน้องคิดว่าเป็นตัวอะไรลูกยุงหนูพอจะทายได้ไหมคะว่าโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนโรคแรกคือโรคอะไรมาจากยุงเนี่ยอ่านตามพร้อมกันกับคุณครูแพรวโรคไข้เลือดออก
2: โรค
0: ไข้เลือดออกถูกต้องโรคนี้นะคะมากับฤดูฝนเลยเพราะว่าเมื่อฝนตกมันก็จะเกิดน้ำขังดังนั้นนะคะมันก็จะทำให้ยุงเนี่ยมันแพร่พันธุ์ได้ดีให้เด็กๆนั่งก้นติดเก้าอี้หลังชิดพนักพิงใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหนูออกมาแบบนั้นเพื่อนๆจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นถูกต้องโรคไข้เลือดออกอันตรายกับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เลยถ้าหากว่ารักษาไม่ทันดังนั้นนะคะวิธีการป้องกันไข้เลือดออกใครมีความคิดดีๆที่จะมานำเสนอบ้างขอถามขวัญเอ้ยเราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ยังไงดีอะลูก
1: ใส่แมส
0: ใส่แมสหรอคะโรคไข้เลือดออกนะโรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงเอาใหม่เรียบเรียงใหม่นะคะโรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันตนเองจากตัวอะไร
1: ตัวเอง
0: จากยุงใช่ไหมคะไม่ให้ยุงมันมากัดใครลูก
1: ตัวเอง
0: ถูกต้องเอาปรบมือให้กำลังใจเพื่อนด้วยเราจะป้องกันตัวจากยุงได้ยังไงล่ะ
3: ใส่ช
0: ุ
3: ดก
0: ัน
3: ย
0: ุ
3: งแล้วชิดท
0: ะเลอ๋ออาจจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูแถวบ้านของตนเองยิ่งบ้านใครมีกระถางต้นไม้เยอะๆยกมือสิหนูวันนี้หนูลองไปดูนะคะที่อะไรนะใช่แถวๆกระถางต้นไม้อะค่ะที่รองกระถางต้นไม้ถ้ามันมีน้ำขังเด็กๆลองไปสังเกตดูว่ามันอาจจะมีลูกน้ำดินตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่ใช่ถ้าหากว่ามันมีน้ำขังจากการฝนตกใช่ไหมคะยุงมันก็จะเข้าไปไข่พอไข่เสร็จมันจะออกมาเป็นลูกน้ำและมันก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวอะไร
2: ย
0: ุงแล้วถ้ามันมากัดเราแล้วบังเอิญว่ามันมีเชื้อไข้เลือดออกมากับตัวมันเด็กๆคิดว่าใครล่ะทีนี้ที่จะเป็นโรค ตัวเองน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยโรคนี้น่ากลัวมากๆต่อมา1 2 3เด็กคนนี้เขาดูมีอาการเป็นยังไงไม่สบายใส่แมสด้วยใช่ไหมคะใช่อ่านตามโรค
2: ไข้หว
0: ั
2: ดใหญ่
0: โรค
2: ไข้หว
0: ั
2: ดใหญ
0: ่ถูกต้องโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็พบมากในฤดูฝนเช่นกันนะคะเนื่องจากอากาศนะคะมีความชื้นสูงนะคะทำให้เชื้อโรคหลายๆชนิดเนี่ยมันเติบโตได้ดีมันลอยอยู่ในอากาศตาเรามองเห็นไห
3: ม
0: ไม่เห็นสิเพราะมันเล็กมากๆเลยใช่ไหมอนนท์ใช่บางครั้งเราอาจจะหายใจเอาเชื้อโรคเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายใช่ไหมคะมันทำให้ใครเจ็บป่วยตัวเองถูกต้องแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่เด็กๆอนุบาลเป็นกันเยอะมากๆเลยเด็กๆหูไข้มันจะสูงมากๆเลยใช่ไหมคะจำได้ใครเคยเป็นนะพี่เบใช่ไหมพี่เบคอนเคยเป็นใช่ไหมคะครูแพลวจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งพี่เบคอนเนี่ยลาหยุดยาวไปเลยเพราะว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมหูกว่าจะหายนานเหมือนกันดังนั้นนะคะใช่เมื่อพอฝนตกเนี่ยบางครั้งภูมิคุ้มกันในร่างกายของเด็กๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะอย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งแล้วถ้าฝนตกเปียกฝนทั้งตัวเลยกลับบ้านไปต้องทำยังไง
2: อาบน
0: ้ำสระอะไรด้วยแล้วนอนเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงกับศีรษะของตัวเองเป่าผมให้แห้งและใช่ดื่มน้ำอุ่นๆด้วยให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นขึ้นมาหน่อยอ่ะโรคต่อมาโรคที่เด็กๆหัวเราะเมื่อสักครู่หนูสังเกตดูเวลาฝนตกน้ำเป็นยังไงเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วเวลาเราฝนตกบางทีเราก็ต้องเดินลุยน้ำกลับบ้านใช่หรือไม่ใช่อ่านตามนะคะ
2: โร
0: คฉี่หนูโรค
2: ฉี
0: ่
2: หน
0: ูถูกต้องโรคนี้หนูอย่าได้หัวเราะเยาะเพราะชื่อมันเป็นอันขาดเพราะว่าโรคนี้นะคะต่างจังหวัดมีคนเป็นกันเยอะมากเลยใช่มันมีอาการคล้ายๆเป็นหวัดแต่ว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดามันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กๆเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมันมาโดยมาจากหนูนั่นเองค่ะเขาถึงตั้งชื่อว่าโรคฉี่หนูบางครั้งนะคะเชื้อโรคมันอาจจะไปปะปนในน้ำที่มันเอ่อขึ้นมาจากท่อระบายน้ำใช่ไหมเวลาที่มันระบายไม่ทันนะลูกจากนั้นมันก็จะไปสู่ร่างกายของมนุษย์โดยการที่เนี่ยค่ะมากับน้ำหนูเห็นเชื้อไหมล่ะหนูเห็นเชื้อโรคในน้ำไหมล่ะไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กมากๆใช่หรือไม่แต่มันมีแน่นอนดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆกลับถึงบ้านถ้าหนูได้ไปลุยน้ำขังแบบนี้เมื่อไหร่รีบไปอาบน้ำให้สะอาดอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวเพียงพอไหม
2: ไม
0: ่พอหนูต้องทำอย่างไร
2: ถ
0: ูสบู่ให้สะอาดและอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดเข้าใจไหมคะถึงแม้ว่าหนูคิดว่ามันแห้งแล้วแต่หนูเอาตัวเองขึ้นไปที่นอนเลยได้ไหมล่ะเพราะว่าเชื้อโรคที่มันอยู่ตามขาตามแขนของเรามันก็จะไปติดที่ไหนผ้าห่มผ้าปูที่นอนทีนี้ใครล่ะจะไม่สบายพ่อแม่ด้วยตัวเองด้วยใช่หรือไม่ใช่ต่อมาอุ๊ยโรคนี้หนูดูที่มือเป็นยังไงลูก
2: ม
0: ีตุ่มมีจุดๆใช่ช่อยถูกต้องเลยอ่านตามโร
2: ค
0: มือเท้าปาก
2: มือเท้าปาก
0: โร
2: ค
0: มือเท้าปาก
2: มือเท้าปาก
0: โรคนี้นะคะเป็นโรคยอดนิยมในอนุบาลเลยก็ว่าได้เพราะว่าในประเทศไทยนะคะมีปัญหาเรื่องโรคนี้อยู่เหมือนกันถ้าหากว่าในห้องมีคนเป็นเยอะๆในโรงเรียนนั้นมีคนเป็นเยอะๆสามารถสั่งปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดได้เลยเพราะมันเป็นโรคติดต่อใ ช่ไหมคะใช่ใช่บางคนในที่นี้เนี่ยหลายคนเลยเคยเป็นใช่ไหมต้องหยุดรักษาจนกว่าจะหายดีใช่ไหมคะจะมีอาการเป็นอย่างไรขอถามพี่ใบเตยค่ะมาพี่ใบเตยมาเล่าประสบการณ์ตนเองให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าตอนที่หนูเป็นเนี่ยมีอาการยังไงบ้าง
1: คัน
0: เพื่อนบอกว่ามันจะมีความคันแล้วมีอะไรอีกลูก
1: แล้วก
0: ็มีไข้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูดูแลรักษาตนเองที่บ้านอย่างไรลูก
1: กินยา
0: ทานยาหรือว่ารับประทานยาตามที่คุณหมอแนะนำใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้พี่ใบเตยด้วยขอบคุณค่ะโรคมือเท้าปากนะคะเด็กๆเนี่ยเป็นกันเยอะมากๆเลยมันติดง่ายด้วยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่รวมกันใช่ไหมเราก็จะเล่นอยู่ในห้องพร้อมกับจับอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนใช่ไหมคะเมื่อเพื่อนๆคนอื่นเขาไปสัมผัสและไม่รักษาความสะอาดเชื้อโรคเหล่านี้มันก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้หลายๆคนติดดังนั้นนะคะมันอันตรายตรงไหนรู้ไหมตรงเมื่อเวลาที่เด็กๆเป็นไข้สูงเฉียบพลันสูงมากๆ 38-39 องศามันจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเกิดอาการชักได้เมื่อชักปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงกับใครได้คะลูกตัวเองใช่ดังนั้นนะคะโรคนี้เขาก็เลยถ้ามีคนเป็นเยอะๆเขาถึงกับสั่งให้หยุดโรงเรียนเลยแหละเพื่อทำความสะอาดดังนั้นนะคะวิธีป้องกันโรคเหล่านี้ง่ายนะลูกแค่ดูแลสุขภาพของใครตัวเองต้องล้างมือไหมล้างด้วยสบู่หรือว่าน้ำอย่างเดียวสบู่ด้วยแล้วก็น้ำสะอาดด้วยใช่ไหมใช่เรามีกิจกรรมให้เด็กๆทำคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆนะคะบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคในฤดูฝนขอถามพี่นิลินเชิญค่ะนิลินจ๋านิลินจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคในฤดูฝนเหล่านี้ล่ะลูก
1: ดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: ดื่มน้ำให้เพียงพอทำอะไรได้อีกคะ
1: อาบน้ำ
0: ใช่รักษาความสะอาดของร่างกายใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่เลยแล้วนอกจากนี้นะนิลินนอกจากร่างกายของเราที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาดแล้วนะของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าต่างๆก็ต้องได้รับการดูแลด้วยนะนิลินใช่ไหมเราจะใช้แมสซ์ซ้ำกับเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะมันจะทำไมคะลูก
1: มันจะมีเชื้อโรค
0: ถูกต้องมันจะมีเชื้อโรคและที่สำคัญเลยเวลาที่เด็กๆนะคะอยู่ในห้องเรียนคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยเข้าใจไหมคะอ่ะปรบมือให้นิลินด้วยมีใครอีกไหมขอถามใบบุญเชิญค่ะพี่ใบบุญมีวิธีการป้องกันตนเองจากโรคในฤดูฝนอย่างไรคะ
1: ห้ามออกไปวิ่งนอกเล่น
0: ห้ามออกไปวิ่งนอกบ้านเวลาที่ฝนมันตกใช่ไหมคะเพราะว่าใครจะไม่สบาย
1: ตัวเอง
0: ใช่ไหมลูกแล้วถ้าสมมุติว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราเปียกฝนระหว่างทางกลับบ้านล่ะหนูกลับบ้านไปหนูจะทำอย่างไร
1: อาบน้ำ
0: หนูจะต้องอาบน้ำสระผมไหมสระแล้วนอนเลยได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: แล้วใบบุญต้องทำยังไงลูก
1: เป
0: ่าผมให้แห้งใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ใบบุญด้วยขออีกสักคนนึงน่ะขอเชิญพี่เชษมาพี่เชษมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากโรคเหล่านี้ล่ะคะ
1: ใส่แมส
0: นะคะแล้วก็มีวิธีการใดอีกต้องดูแลสุขภาพของตนเองรักษาความสะอาดใช่ไหม
1: ใช
0: ่พี่เช่จำได้ไหมว่าล้างมือมีกี่ขั้นตอน
1: 7
0: แล้วพี่เช่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันไหมจ๊ะใช่เอาปรบมือให้กำลังใจพี่ปอเช่ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและวิธีป้องกันใช่ไหมคะใช่คุณครูแพรวหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะนำวิธีที่เพื่อนๆหลายๆคนแนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นทำไม แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บง่ายๆเลยใช่ไหมใช่แล้วนอกจากนี้นะคะอาจจะมีโรคท้องร่วงเข้ามาด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอ้น้ำฝนมันอาจจะไปปนเปื้อนในอาหารใช่ไหมแล้วมันมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของใครตัวเองทำให้เราเป็นยังไงปวดท้องแล้วก็จุดๆใช่ไหมคะใช่ท้องเสียท้องเสียไงคะแบบปวดแบบจุดๆเลยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมแล้วให้เอามือจับหัวเข่าเอามือวางไว้ที่ตักใครพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้ไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

0: แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th รอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้า าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยถูกต้องเลยเยอะไหมลูกเยอะใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าได้จริงๆอ่ะให้เด็กๆทำท่าถางตามคุณครูแพลวนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆนะคะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3นะคะพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มนะคะ

0: ในวันนี้คุณครูแพลวจะสาธิตเป็นกิจกรรมที่3นะคะก็คือพิมพ์ภาพจากกระดาษขยุ่มนะคะอ่ะลองดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างปิ๊งอ่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวมีกระดาษ100ปอนด์นะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์นะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมานะคะเราก็มีสิ่งนี้เลยค่ะ
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อเอาไว้เขียนอะไรลูกเขียนชื่อถูกต้องดินสอเอาไว้เขียนชื่อนะคะและเราก็มีสิ่งนี้ค่ะนี่เลยเรียกว่าแผ่นรองนุ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้อาจจะหาถุงซิปล็อกนะคะใบใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษที่ตนเองมีนะคะในการใช้ก็เป็นได้นะคะต่อมานะคะก็จะมีกระดาษนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้มีขนาดต่างๆกันออกไปนะคะนี่เลยค่ะใช่กระดาษสิ่งนี้นะคะก็คือกระดาษ A4 นะคะหรือคุณครูปลายทางจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะกระดาษนิตยสารก็ได้จากนั้นนะคะนอกจากนี้เราก็มีสีสำหรับพิมพ์ภาพนะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ได้นะคะโดยสีของเราอาจจะใช้เป็นสีน้ำนะคะหรือสีโปสเตอร์เทใส่อะไรเอ่ยฟองน้ำแล้วใส่ในภาชนะนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการพิมพ์ภาพและเรานะคะถ้ามือเลอะเราก็มีอะไรเอ่ยผ้าเช็ดมือถูกต้องเราใช้ผ้าเช็ดมือได้นะคะและอย่าลืมว่าถ้าหากว่ามีสีหยดบนโต๊ะช่วยกันเช็ดเพื่อรักษาความสะอาดด้วยนะได้ค่ะอ่ะต่อมาคุณครูแพลวจะมาสาธิตให้เด็กๆได้รับชมใช่ค่ะอ่ะเราจะเริ่มเขียนชื่อลงไปก่อนนะคะชื่อของใครลูกถูกต้องถ้าหนูเขียนชื่อใหญ่จนเกินไปจะเป็นอย่างไรจะมีพื้นที่เหลือน้อยถ้าหนูเขียนชื่อไม่ได้นะคะหนูสามารถเขียนสัญลักษณ์หรือว่าให้คุณครูปลายทางปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองได้อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆลองออกแบบและวางแผนก่อนว่าเราเนี่ยจะพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไรดีจากนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษชิ้นเล็กที่เราเตรียมเอาไว้ให้ใช่อย่างละ1แผ่นนะคะคุณครูแพลวจะใช้เป็นแผ่นเล็กที่สุดก่อนจากนั้นเราจะทำการขยุ่มมันเลยใช่ให้มันเกิดรอยยับไงลูกจากนั้นนะคะเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการไม่ใช่เราจะทำการนี่ใช่จิ้มไปที่สีจากนั้นเราก็จะนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษของเราชิปจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้กระดาษอีกหนึ่งแผ่นทำอย่างไรได้ขยุ้มลูกพอขยุ้มเสร็จปุ๊บทำอย่างไรจุ่มสีนี่จากนั้นสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมได้อีกสิแต่ว่าเอาเป็นความคิดของเด็กๆได้เลยใช่ชึบชึบชึบชึบชึบชึบแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเอากระดาษของเราไปไหนด้วยไปทิ้งถูกต้องเห็นไหมคะง่ายไหมลูกง่ายมากโดยวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือมุมบล็อกและมุมเกมการศึกษาค่ะ
1: พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ดังนั้นให้เด็กๆไปเลือกทำกิจกรรมได้เลย

0: ครอบครัวนะคะ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวมีใครบ้างลูก
1: ขวัญอันเปาออมทรัพย์แล้วก็ย่าค่ะ
0: โอ้โหมีขวัญเอ๋ยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อั่งเปาออมทรัพย์ใช่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ย่าเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คุณย่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือใครคะลูก
1: คุณย่าค่ะ
0: โอ้โหคุณย่าใช่ไหมคะแล้วคนนี้ล่ะคะ
1: ออมทรัพย
0: ์ออมทรัพย
1: ์อันเปา
0: และ
1: ปั่นเอ๋ย
0: กำลังไปไหนกันคะเนี่ย
1: ไปงานปาร์ตี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถึงว่าแต่งตัวน่ารักเชียวโอเคค่ะน้องเอาไปเก็บที่ลิ้นชักของตัวเองได้ค่ะ

อันนี้ดูนะเวลาที่เราจับหนังสืออ่านขออนุญาตนะคะหยิบใหม่ก่อนมันหลุดฟึ๊บขยับมาทางนี้เลยเวลาที่เราจับหนังสือมาอ่านมารีรู้ไหมว่าในส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรของหนังสือหน้าปกลูกสาวพูดตามครูแพรหน้าปกใช่หน้าปกมารีเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างบอกครูแพรหน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะแต่นี่ตัวอะไรมีเป็ดใช่ไหมคะหรือว่าเป็นไก่ใช่ไหมแล้วก็มีตัวหนังสือที่เป็นชื่อนิทานใช่ไหมคะมารีขยับมาใกล้ๆครู

0: ชื่อโอเคค่ะทีนี้ตรงนี้ในส่วนนี้มาลิอันนี้เขาเรียกว่าสันหนังสือมาลิพูดตามสันหนังสือ
1: ส
0: ัน
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: ส่วนด้านหลังนี้เรียกว่าปกหลัง
1: ปกหล
0: ังเก่งมากเลยทีนี้เวลาที่มาลิจะอ่านหนังสือมาลิก็เปิดมาแล้วใช้มือข้างซ้ายในการประคองแบบนี้เห็นไหมแล้วใช้มือข้างขวาและใช้นิ้วของเราเนี่ยค่อยๆเปิดทีละแผ่นแผ่นนี้เขาเรียกว่าแผ่นรองปกพูดตามครูแพรแผ่นรองปกใช่จะมีชื่อหนังสือนิทานกับเนี่ยมาลิดูจะมีชื่อหนังสือนิทานแล้วก็มีตัวละครที่อยู่ในนิทานด้วยแบบนี้เลยคล้ายๆกับหน้าปกแล้วมาลิก็ค่อยๆเปิดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยค่อยๆเปิดทีละแผ่นนะจับแบบนี้แล้วค่อยๆเปิดเพราะว่าถ้าเราเปิดแรงเกินไปหนังสือมันจะเป็นยังไงมาลิถูกต้องเลยค่ะมาลิไหนลองเปิดให้ครูแพรดูหน่อยสิทำยังไงนะใช้มือข้างนี้ในการประคองแล้วก็ใช้โหเก่งจังเลยนั่นแหละขยับมาจะได้ไม่ใกล้กับอ่างเปาเกินไปจะได้เปิดหนังสือง่ายๆแล้วก็อ่านไปได้เลย
2: แก

0: ันนี้นะคะเด็กๆรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่สโนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่สโนมีผลงานอะไรมานำเสนอพวกเราบ้างไหนดูสิเก่งมากพี่สโนมาแล้วคุณครูแพลวถือให้แล้วพี่สโนถือไมโครโฟนนะคะพี่สโนวันนี้พี่สโนทำผลงานอะไรมาลูก
1: ทำข้าวสวนน้ำ
0: สวนน้ำหรอคะเป็นอย่างไรบ้างสวนน้ำของสโน
1: มีรูปเป็นปลาวานกับปลาโลมาม
0: ีรูปปั้นของวานกับโลมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะแล้วมีตัวไหนอีกบ้าง
1: มีต้นกระบองเพชรที่มันมีไฟได้ด้วย
0: อ๋อมีต้นกระบองเพชรที่มีไฟได้ด้วยอยู่ตรงไหนชี้สิคะอ๋อแล้วตรงนี้ล่ะคะ
1: ห่วงยางค่ะ
0: มีห่วงยางด้วยเพื่อนๆชอบไหมคะชอบชอบตรงไหนขอถามคุณครูแพลวขอถามพี่มาลีพี่มาลีชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนลูกตรงรูปปั้นข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วพี่นิลินล่ะหนูชอบตรงไหนลูก
2: ตรงหน
0: ้
2: า
0: แล้วค่ะตรงนี้เหรออ๋อเหรอเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่ามันสวยภาคินนะครับน้องชอบตรงไหนบ้างต้องห่วงยางเหรอคะอืมเยี่ยมเลยถ้าสโนอยากเพิ่มเติมในผลงานสโนอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างคะ
1: อยากเพิ่มเติมตรงห่วงยางตรงนี
0: ้อ๋ออยากให้เหมือน2อันนี้หน่อยนึงใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้พี่สโนด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ออมทรัพย์ค่ะดูซิว่าวันนี้พี่ออมทรัพย์จะนำเสนอผลงานอะไรนะหยิบมาเลยเห็นแป๊บๆเป็นวาดรูปนั่นเองอ่ะพี่ออมทรัพย์พี่ออมทรัพย์จ๋าวันนี้พี่ออมทรัพย์วาดภาพเป็นรูปอะไรลูก
1: วาดภาพเป็นรูปดอกไม
0: ้เป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้อะไรล่ะคะ
1: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันใช่ไหมแล้วพี่ออมทรัพย์ชอบผลงานของตนเองตรงไหนมากที่สุดคะตรงต้นไม้หรอเพราะอะไรลูก
1: สวย
0: อ๋อเพราะว่ารู้สึกว่าวาดสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบผลงานของเพื่อนไหมชอบขอถามพี่เบพี่เบชอบผลงานของเพื่อนตรงไหนลูกตรงดอกไม้เพราะอะไรลูกพี่เบ

0: อ๋อมันเหมือนธรรมชาติใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่โอตีหนูชอบตรงไหนมากที่สุดครับชอบบ้านเพราะอะไรอะลูกอ๋อมันสูงใช่ไหมโอเคอ๋อใช่เลยออมทรัพย์จ๋าถ้าออมทรัพย์เนี่ยต้องการเพิ่มเติมผลงานของตนเองออมทรัพย์อยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
1: ไม่
0: รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้พี่ออมทรัพย์ด้วยคนสุดท้ายวันนี้ขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะใช่มาเลยค่ะเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยนะเพราะว่าเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูแพลวเนี่ยสลับสับเปลี่ยนให้เด็กๆออกมานำเสนอผลงานกันให้ครบทุกคนใช่ไหมใช่วันนี้ฟ้าสายทำผลงานอะไรมาคะ
2: กิจกรรมใหม่
0: เป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่ใช่หนูทำยังไงบ้างคะ
2: เอาอันนี้มาแปะค่ะ
0: สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะสำลีมาติดลงบนรูปเมฆใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะ
2: อันนี้มีหยดน้ำ
0: มีหยดน้ำที่น้องวาดเองใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะหนูชอบผลงานของตนเองไหมคะ
2: ชอบ
0: เพื่อนๆชอบไหมชอบครับชอบค่ะเอาใหม่น้องชอบไหมคะ
3: ชอบค
0: ่
3: ะ
0: น่ารักมากๆเลยชอบตรงไหนมากที่สุดขอถามพี่หวานพี่หวานชอบตรงไหนของเพื่อนมากที่สุดลูกตรงก้อนเมฆหรอคะเพราะอะไรลูกอ๋อเพราะว่ามันสวยพี่เตยล่ะตรงหลอดตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรล่ะคะพี่เตยมันสวยดีใช่ไหมคุณครูแพลวก็ชอบตรงหลอดเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าฟ้าใสเนี่ยร้อยหลอดนะคะได้น่าสนใจนะและฟ้าใสจ๋าถ้ามีโอกาสฟ้าใสอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
2: ไม
0: ่รู้สึกพอใจแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่อัปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าตอนนี้สังเกตนิ้วมือของตนเองสีเลอะไหมคะโอ้มีทั้งสีแล้วก็กาวเลยใช่ไหมมีดินน้ำมันมีเศษสีด้วยใช่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงกับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการเล่นเกมได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมหนูเล่นกับใครลูกเพื่อนๆถ้าหนูไม่แบ่งปันซึ่งกันและกันแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะและเกมการศึกษาวันนี้ก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่7ฤดูฝนชื่อเกมภาพตัดต่อฝนตกถูกต้องดังนั้นให้เด็กๆนะคะมาดูภาพสมบูรณ์กันก่อนเกมภาพตัดต่อของเรานะคะเมื่อเด็กๆต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะก็จะมีผู้ใหญ่2คนกำลังทำอะไรลูกกลางร่มแล้วเด็ก2คนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ร่มใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะกระจายชิ้นส่วนก่อนนะร้องทำไมก็ในเมื่อเวลาเราเล่นเกมเราก็จะต้องมีความท้าทายด้วยใช่ไหมเพราะเราเป็นพี่อะไรแล้วใช่แล้วค่ะคุณครูแพลวขอดูหน่อยประมาณนี้เรียบร้อยคุณครูแพลวจะลองเลือกชิ้นส่วนของเกมมาต่อกันสิว่าจะถูกต้องไหมชิ้นแรกคุณครูแพลวขอเลือกเป็นชิ้นนี้วางยังไงดีอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้แบบนี้ล่ะ
1: ไม
0: ่ได้อย่างนี้ล่ะก็ไม่ได้อ่ะแบบนี้คุณครูแพลวเลือกเป็นชิ้นนี้มาต่อได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ทำไมอ่ะลูกชิ้นนี้หรือเปล่าแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ถูกไหมคะถูกลองอีกสักชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ล่ะแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะถูกไหมคะถูกต้องไหมคะชื่นใจจังเลยพูดเพราะมากๆแต่ชิ้นที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเล่นเองทำได้ไหมจ๊ะ
1: ได
0: ้ค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเล่นเกมการศึกษากันโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และอย่าลืมว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อน
1: ค
0: ุณครูพร้อมหรือยังดังนั้นไปเลือกเกมการศึกษากันเลย

0: ูไม่มีแก่หนูมีคำว่าอะไรหนูวางให้ถูกอ่ะหนูมีไก่
1: ไม่มีแล้วเหม
0: ือนโอเคแล้วหนูมีอะไรพาคินปลาพาคินแล้ววาง2ตัวเลยค่ะไก่กับแกะอ่ะขออ่านพร้อมกันได้

0: วันนี้นะคะเด็กๆก็เล่นเกมกันได้อย่างน่ารักมากๆเลยคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆคนแบ่งปันเกมให้เพื่อนและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมเยอะไหมเยอะให้เด็กๆเอามือจับหูมีใครอยากออกมานำเสนอบ้างยกมือขึ้นขอเชิญพี่ปังหอมวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะลองฟังพี่ปังหอมซิลูก
1: วันนี้เราได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวผู้นำผู้ตามค่ะ
0: ปังหอมบอกว่าชอบมากเลยใช่ไหมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเราได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามไปใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เอาปรบมือดังๆให้ปังหอมวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาตั้งแต่กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะน่ารักทุกคนเลยต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เหมือนที่ปังหอมพูดเลยได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรไปผู้นำผู้ตามเก่งมากๆและวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็คือโลกที่พบบ่อยในฤดูฝนใช่ไหมเห็นไหมคุณครูแพลวสับสนแล้วแหละแสดงว่ากิจกรรมเราน่าสนใจเยอะมากใช่โรคที่พบบ่อยและวิธีป้องกันใครเอ่ยตนเองให้ปลอดภัยจากอะไรจ๊ะโรคถูกต้องและกิจกรรมต่อมาศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้มีใครได้ทำกิจกรรมใหม่บ้างโอ้โหหลายคนเลยเอามือลงเก่งมากๆเลยและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกเยี่ยมเลยวันนี้สนุกไหมสนุกแต่น่าเสียดายจังเวลาเป็นยังไงแล้วอ่ะหมดลงแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอซ้ำ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่แล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิ

0: ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งทอดวัฒนธรรมของไทยได้แล้วก็เมื่อวันที่21คมที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนอร์เวย์นี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันในปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ครองมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาอุปสมบทก็เป็นการ

0: อุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็จะฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตนให้เหมาะสมในแต่ละจังหวะและโอกาสในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีโครงการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยเราแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโดยการอนุเคราะห์อย่างนี้สถานที่ก็เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางท้องนาซึ่งรอบๆก็มีชาวนาที่ปลูกข้าวแบบข้าวของท้องถิ่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเขตอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์ดูแลส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาสมาคมของพระสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราด้วยโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็คือชุดไทยนั่นเองซึ่งดูแล้วทำให้สบายตาได้ฟังเสียงก็สบายหูท่านบอกว่ามีนโยบายแต่งอย่างนั้นให้ญาติโยมได้แต่งอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำนึกรู้ตนเองแล้วก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและงดงามไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในฐานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาทำกิจกรรมณสถานที่ที่วัดท่านนี้ก็เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์มีจิตที่เป็นกุศลมีกิจที่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตเนี้ยก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆต่างๆได้ที่จะเป็นเชื่อมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อ ที่จะให้สถาบันหลักของชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รัชกาลรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธุชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารัชกาลรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธุชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป
1: ปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพบุตรที่ท่านพระอัฏฐกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอัฏฐกถาธรรมบทคุตกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพบุตรนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินะปุพพกะพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรือหยาบหน่อยก็ขี้เหนียวนะไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งที่เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมากมายอทินกับภูพพรามนี้มีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก16ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินนกะปุพกะพรามอาทินนกะปุพกะพรามเห็นลูกชายป่วยแทนที่จะไปหาหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในทางโรคก็เพราะเหตุที่แกขี้ตนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินนะปุพพกะพราหมณ์แกก็ไปซื้อสมุนไพร มาประกอบยาเอาเอง

ต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่แกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั่นแทนที่โรคจะทุเราเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตะพรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกเพื่อนบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสดุสถานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแก่ก็เลยเอาลูกชายนั้นเลยยกที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านในเช้าตรู่ของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอทินะปุพพกพราหมณ์ซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑรีเห็นอุปนิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอทินนปุพพกพราหมณ์ในขณะนั้นมัทธกุณฑรีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืนประทับอยู่นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัทธกุณฑรีหนุ่มมัทธกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะงดงามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัทธกุณฑรีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัทธกุณฑรีก็ได้ถึงแก่ความตายพร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงอนุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัทธกุณฑรีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามควายอทินะปุพพกพราหมณ์เมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักลำลึกนึกถึง
รูปอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัทกุณรีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบังเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าแบบนี้บิดาของเรากระทำอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยในเวลาที่พราหมณ์ไปป่าช้าไปร้องไห้รำพันถึงโรคมัตตคุณรีเทพบุตรก็แปลงเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอทินนปุพกะพราหมณ์เห็นเด็กน้อยมาร้องไห้คร่ำครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทินนากะปุพพะขอโทษมัตตคุณธรีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพราหมณ์ก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัณฑกุณฑรีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อจึงจะเหมาะสมอาทินนกะปุพพกะพราหมณ์ได้ยินได้ฟังก็ยิ้มย่อหัวเราะว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของเธอไม่มีทางสำเร็จหรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัทคุณธรีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากันท่านร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องกับพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตาและคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพราหมณ์ก็ได้คิดมัทคุณธรีเทพบุตรจึงบอกว่าเราเป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ากพระสมบัติที่เราได้เป็นเทพบุตรมีวิมานใหญ่โตนี้เพราะเกิดจากบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนบุพกพรามก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาไว้เป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562

ประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของ

0: การเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้าเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บ

0: น้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมธุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานแต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไ

รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำ

0: คัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์มีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบ

0: นี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและ

0: อบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงตีชารัตค่ะ
0: ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดนนทบุรีณพระอุโบสถชั้น1วัดบัวขวัญจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวานที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์มีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีและณหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมังคปริณายกเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จำนวน108รูปจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยขณะที่พุทธศาสนิกชนเชียงรายค่ะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน79รูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัด7ยอดปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพระวชิระเหมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน100รูปการสมาชิกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวรวิหาร
0: ไปดูความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับหลังจากที่มีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตครั้งนี้เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลักและทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
2: ไม่ต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้อง ญาติแย่ให้ดูนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรจริงหรือเปล่า
3: แสดงว่าท่านนายกก็จะย
2: ึ
3: ดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลัก
2: เอาไม่ยึดข้อเท็จจริงอย่ามาย
3: ึ
2: ดอะไรหน
3: ูแต่ว่าจะไม่หลักที่เปิดมาในโซเชียลเนี่ยท่านนายกก
2: ็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปแล้วนะ
0: ส่วนวันนี้จะมีการยกเลิกการชะลอการบรรจุแต่งตั้งที่ผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย
2: อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรอ่ะท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนว่าเขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็มันพวกนี้มันไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการ
0: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้นิ้วไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ท่านปลัดเองก็ได้ยกมือรับไหว้สื่อนะครับพร้อมระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรี
1: นั้นเนี่ยนะคะนายอนสิทธิ์เองก็มีการชี้แจงกรณีที่มีเพจเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและพัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันพัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอนสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเราก็สามารถสืบกันได้อย่างสบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเนี่ยบอกแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีต่ออีกนะคะว่าหลายอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพียงคนเดียวแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตเวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็จะมีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้นักข่าวถามนะคะท่านนายกบอกว่าอ่ะคิดก่อนถามค่ะอ่ะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
3: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
4: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาจากท่านก็ลองไปถามเขา
3: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
4: ฟ้อง
3: การเลยฟ้องนะคะท่านข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
4: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
2: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
4: จะให้มีจะไปให้ค่าคน
2: สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
5: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมา
4: ไม่รู้จัก
5: เลยโดนถูกสกัดหรือเปล่าคะ
6: ยังไม่ได้กันนะคะ
0: างด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาถามด้วยว่าดูเหมือนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่ได้ฟังในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
6: จริงกองกลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็มีการให้ความเห็นที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามสิ่งที่ทางคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยให้ความเห็นมา
7: แต่เหมือนเรื่องนี้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยไหมคะตามสิ่งที่ได้มีการสื่อสารมา
6: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับ
1: ขณะที่ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะให้ผู้สอบเข้าแข่งขันได้รายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ย้ำบอกว่าหากพบการทุจริตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หลังจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าแม้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตสอบแข่งขันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่แล้วเสร็จแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการคุ้มครองผู้สอบแข่งขันที่สุจริตจึงมีคำสั่งให้เดินหน้ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏหลักฐานในภายหลังค่ะผู้บรรจุแต่งตั้งรายใดมีพฤติการทุจริตสมยอมหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือก็จะถูกปรับให้ตกทันทีและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด
0: ด้านสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ออกแถลงการฉบับที่2นะครับยืนยันว่าการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ในแถลงการชี้แจงว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.ได้ดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ตั้งแต่การจัดทำและการจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งขอบเขตของงานนั้นกำหนดให้ภายหลังจากการสอบข้อเขียนคือภาคก่อและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์และเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel และจัดทำข้อมูลไฟล์เป็นการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะเป็น JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
1: ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจหากจะเปิดห้องมั่นคงค่ะก็ต้องดำเนินการเปิดห้องจากทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็มีการเปิดห้องมั่นคง4ครั้งค่ะครั้งที่1ก็เพื่อเก็บข้อสอบ ครั้งที่2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เป็นห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบกรณีมีผู้เข้าสอบยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์ก็พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ส่งมอบให้กับปปช.ไปแล้วและครั้งที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะซึ่งสำนักทดสอบได้ส่งมอบฝ่ายข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แก่ปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย
0: ทั้งนี้ครับสำนักทดสอบมสว.ยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงาน
1: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าการเปิดรับแจ้งเบาะแสปัญหาการทุจริตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้ามาได้ทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือว่าอาจจะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1567
0: เกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์พยาบาลและญาติเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางโรงพยาบาลนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่สั่งให้ปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอการตรวจสอบก่อนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:40 นาทีเพลิงได้ไหม้ฝ้าเพดานมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่บริเวณชั้น1ห้องให้บริการจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตึกผู้ป่วยนอกรั้ว OPD ของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถน้ำเข้าดับไฟขณะเดียวกันนั้นทางโรงพยาบาลได้ทำการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากอาคารทันทีตามแผนเผชิญเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมกลุ่มควันและเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา10:00 น.เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการลุกลามไปยังอาคารอื่นนายแพทย์โกศลวราอัศวปติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าบริเวณฝ้าเพดานจึงได้รีบส่งสัญญาณและก็แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนนั้นรีบอพยพออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพลเบื้องต้นมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบและขณะนี้โรงพยาบาลเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
8: จุดเกิดเหตุก็จะอยู่บนฝ้าเป็นลักษณะของสายไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟครับก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปิดพื้นที่แล้วก็มีการให้บริการที่จุดอื่นที่ประชาชนที่มารอรับบริการก็จะย้ายไปบริการอีกจุดหนึ่งส่วนของอาคารที่มีประกายไฟมีเพลิงไหม้ตอนนี้เราก็ปิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเดิมครับตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายกับบุคคลแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีครับแต่ว่ามีแค่เฉพาะบริเวณฝ้าแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนครับก็ในเรื่องของการให้บริการคนไข้เรายังให้บริการปกตินะครับแล้วก็จะย้ายไปให้บริการที่ตึกอีกตึกหนึ่งแทนซึ่งระบบบริการเราก็ได้ดำเนินการได้ประสิทธิภาพตามเดิมตามเหมือนตึกผู้ป่วยนอกแต่เรื่องของสถานที่ก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าเดิมแต่ว่ายังสามารถบริการได้อยู่ครับ
1: วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569 ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดณสำนักงานปปส.เขตดินแดงโดยมีพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.นำคณะผู้บริหารนักเรียนเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายในงานค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดการส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386การพัฒนาทักษะสมองเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภารกิจของปปส.ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
9: ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับและก็เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนให้คนในสังคมในแต่ละประเทศนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดและก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการใช้ยาติดให้กับสังคมได้รับทราบวันนี้เองสำนักงานปปส.นะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกันทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดแล้วก็ในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์นะครับให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้รับรู้นะครับถึงพิษ
0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางรวมกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้ปฏิบัติการ Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าพร้อมเดินหน้าบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคม

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริงๆ
8: ใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน

0: ให้แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัย
1: จะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแลระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
3: ท่าน
2: ส่
3: วนผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกที
2: พูดเอา
4: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
4: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
4: อ้าวเหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นอยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
3: เห็นก็แปลกแล้วป้าบอ
4: เดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณอามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอเลยครับผมนึกว่าดารา
4: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
5: สงสัยต้องตรวจตาจริงแล้วล่ะ
1: วันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทปนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
6: ไม่รู้จริง
7: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
8: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
9: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันตานิดนึง
10: แต่มองไม่เห็นก็คือตาบอด
7: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
11: รุ่น
7: ใหญ่พาซ่า
1: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
4: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
9: ้
4: ปกติอาบุญโทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
2: ก็นานๆครั้งนะ
4: คุณหมอละฮะ
6: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
4: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
1: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบ

0: แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกางกลับบ้านอย่างแน่นอน
1: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
2: หลงโถโอ้ก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
1: หลงโถนี่นั่งอยู่แล้วนะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: จริงๆที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
1: ่
3: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
1: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
2: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
1: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
2: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
1: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
3: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
1: นี่อะไรฮะ
3: อันนี้
1: อัญชัน
3: อัญชัน
2: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสี
4: ก
2: ็เหมือนเล่นกลอ่ะ
4: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปกำลังพอดี
2: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
1: ดีแล้วดีแล้ว
2: พ่อคุณหมอก็หน้าหวาน
1: จ้าพ่อคุณ
3: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
1: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
3: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายๆอย่าง
2: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิรองนะ
3: กรองนิดนึงครับ
2: กรองความชั่วออก
1: โอ้งั้นยากต้องใช้เยอะนะมันมีอะไรบ้างในนี
3: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
1: ์โอเคมันก็สดชื่น
3: ครับ
1: ต่อมาอันนี
3: ้เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
2: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
1: เห็ดสิ
2: มึงเ
3: ห็ดที่มันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
1: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
3: และข้างในก็เป็นไส้เห็ด
1: หวานนิดนิดพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
3: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบนิดน
1: ิ
3: ด
1: เหรอหมอทานยังครับ
4: ไม่ทานทุเรียนไ
1: ม่เอาเลยครับเลยครับพี่มุทนเชิญฮะว้าโอ้โหนี่ดูน้ำทุเรียนนี่
2: คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
4: จุดนี้คือเหม็นมาก
1: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วยไม่
2: ขอโทษ
1: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมเนี่ยคือเอาจริงนะคือถ้าเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
2: ตายเดี๋ยวหมอตาย
1: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดีด้านนู้นด้านนู้นไฮไลท์เลยป่ะ
3: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
1: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
3: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นกระมังมันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบฟอนะครับเห็ด
2: อ๋อเห็ด
1: อ๋อเห็ด
3: โอเคแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
2: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
1: ของกินเยอะมากเลยอ่ะ
5: รุ่นใหญ่พลาซ่า
1: ไอ้โลกก็กระจกจริงแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
4: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
1: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
4: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
1: โดยธรรมชาติ
4: โดยธรรมชาติ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้
4: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้มันแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะถามว่าทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
2: โอ้ยผมกำลังจะถามสาเหตุเลยของอ่ะ
4: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกอายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
2: สรุปแล้วเป็นทุกคน
4: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไร่เนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
1: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
4: จริงมีประโยชน
1: ์
4: คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
1: พี่บุญทวนมีปัญหาเรื่องสายตาไหม
2: สั้นร้อย
1: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
4: จริงๆตอนแรกอะถามคุณบุญทวนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทวนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
2: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
4: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเรื่อยถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเราวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
1: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ย

0: คือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแหละ
1: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นเนี่ยใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
2: ผมว่าผมปกตินะ
3: มันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
4: ถ้าหากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
5: ขั้นกี่
4: ขั้นกี่
5: น้ำเต้าทอง
3: โอ้ยพศ2444เลย
4: กี่ปีอ่ะ
3: โอ้เกือบร้อยปีแล้ว
4: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
1: ไม่หวาน
4: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
1: อ๋อเหรอคะงั้นเราซื้อต้องชิมหวานดีกว่า
4: เขาจะหวานแล้วก็จะขมปลาย
1: อร่อยมากนะ
3: ผมขอขมขอขม
4: ได
1: ้ได้ชุ่มคอมากชุ่มคอมาก
3: อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอะ
4: ขมปีเลย
3: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
4: ผสมเอาแบบไม่ขมอะ
3: ดีขึ้นดีขึ้นขมน้ำแก้ร้อนใน
4: ใช่
3: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
4: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
6: แค่10 บาท
4: 10 บาทเอง
3: ว่ามีแต่แบงค์พัน
4: แหมรีบแบงค์พันเลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับไหนหมอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตา มากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
4: แม่สวัสดี
8: สวัสดีค่ะแม่ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
4: นั่นไง
3: ทอดลอดช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
4: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากเนาะกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
8: 70 กว่าปีแล้ว
3: โอ้โหรุ่นแรก
8: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
3: ันนี้รุ่น2แล้ว
8: ใช่รุ่น3
3: รุ่น3
4: จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
8: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
3: โอ้โรงหนังสิงคโปร
8: ์ไปมามา
3: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
1: ์เอาตัดทิ้ง
8: คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
3: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ย
8: ไปไห
3: น
8: ช
3: ่
8: อง
3: โปร
8: ช่องโปร
4: เอา
8: ค
4: นเอาจริงจริงก๊อฟ
3: จริงจริง
4: จริงเหรออ
3: ้าวเซนทันเวอร์เขาเรียกเซนเวอร์
4: เ
3: ซนทันลาดพร้าวเรียกเซนลาด
4: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปรสามแก้ว
8: ลอดช่องโปรมา4 ถ้วยเลย
4: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
8: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่ว
4: ๆต้องมีเทคนิคใช่ไหม
8: ใช
4: ่
8: ค่ะ
4: เป็นไงฮะรสชาติ
1: กินมานาน
4: ถ้าถามผมนะ
3: เส้นเหนียว
4: เหมือนเดิม
8: เหมือนเดิมค่ะ
4: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเดิม
8: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
4: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
8: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
3: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
4: เริ่ม
3: สมัยก่อน
8: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
3: ไม่ถึงบาท
8: ใช่ค่ะมัน70 กว่าปีแล้วค่ะนี่ขาย25มา2 ปีแล้ว
4: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
8: วุ้นสายตาเสื่อม
4: วุ้น
1: ตาเสื่อม
4: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
1: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอย
3: ๆเหนียวๆเป็นน้ำ
1: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
8: เหมือนยุง
1: บิน
8: อย
1: ู่ข้าง
4: หน้า
1: แต่ไม่อันตราย
8: เป็นแรกๆนะตกยงใหญ่เลย
4: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
8: ใช่ค่ะ
4: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
1: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
8: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
4: แม่เป็นมานานยัง
8: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
4: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
8: ตอนนี้68
1: แต่ยังดูสาวมาก
4: รุ่นใหญ่พาซ่าอาการของการเป็นต้อกระจก
1: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
4: ได้เป็นแน่นอนยินดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
1: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
3: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
1: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยังนั่นเอง
0: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
1: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อม
0: พร้อมกัน
1: ส่วนใหญ่ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็น2ข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้เขาจะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้านั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวยังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
3: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
1: ตาดำค่ะตาดำ
3: ตาดำเลย
1: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
0: คร
1: ับ
0: คือเราจะเปิดเขาออกมา
1: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้แล้วตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
0: เจาะลูกตา
1: 2มิลเองนะ
3: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
0: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กทิ่มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: แต่เราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะปูดที่ตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
3: แล้วเลนส์ใส่ไปยังไง
1: ครับเลนส์ที่เราใส่เลนส์พับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผ่3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
3: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้ตาบอดไหมครับ
1: ก็คือมองไม่เห็น
3: ถ้ามัน
1: เข้มมากๆมองไม่เห็นแล้ว
0: เหมือนบอดอยู่ดี
1: ถ้ามันมีพวาแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
3: ้เอามาอีกรออีกต้อเลย
1: ความดันตามันขึ้นสูงได
3: ้กระจก
1: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
0: แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
1: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์นั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
0: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
1: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมแล้วเราก็อธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
0: มาครับนี
1: ่
0: ร้านสวยจับในเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
1: รถติด
0: คนรอยาวเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
2: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจับชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอ็กหรือผู้ใหญ่หรือเด็กกระทีเยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
0: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
2: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
0: เป็นหลักเลยไหม
2: เป็นหลักเลย
0: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
2: คือไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไม่เสียแรงที่ส่งให
2: ้บ้ามันต้องได้บ้างสิ
0: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
2: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: เอาว่าสะดวกไงทำวันหน้าวันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
1: น่ากินมากเลย
0: โอเคมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี
1: ้ไม่ไหวแล้วค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบไหนบอกอิ่มแล้วไงแล้วหมอบอกอิ่มแล้วไง
1: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
0: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอมีอย่างนี้ด้วยอื้ออย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
1: อร่อย
0: เอออร่อยจริงๆอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับพวกผมก็ทำงานของผม
1: อร่อยค่ะเข้มข้น
2: นะทานลิ้นหมูนุ่ม
0: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
1: พริกไทยเด็ดมาก
0: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
2: สมแล้วที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
0: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
2: าทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาล้านเนี้ย
5: เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป1,600ลูก
2: 1,800ลูก

0: ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
1: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
2: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบ๊ะจางอุ้ยตายไหมบ๊ะจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
3: อันนี้เขาเรียกกีจาง
2: นี่กีจาง
4: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
5: ้กินง่ายเลย
6: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
4: เอาช้อนตักกินได้เลย
2: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
6: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนนะคือข้าวเหนียวเลย
3: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
2: หวานใช่ไหม
3: ไม่หวานจืด
6: น้ำตาล
4: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
5: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
4: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
2: ใช่มันแป้งนะ
4: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
3: ลองชิมดูครับ
5: โอ้มันเป็นแบบเหนียวเหนียว
4: จืด
5: จืด
4: เลยอ่ะ
3: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
5: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
3: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
4: นี่ใส่ไส้
2: อันนี้
6: จะ
2: รับ
6: ไ
2: ป
6: ชิมเหมือนไม่ว่าหรอ
2: เออ
5: ไม
2: ่
5: เหลือที่ไม่เหลือที่แล้ว
2: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
4: ต้องกินน้ำตาล
3: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
4: น้ำเชื่อม
2: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
5: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
4: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
5: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีอย.แล้วกินแล้วไม่เสพเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
2: ทานอาหารดีกว่าเนาะ
5: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่เราทานอาหารครบ5 หมู่เนี่ย
2: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
5: จริ
4: งๆยังบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู่
2: มันเข้าไปเสริมไง
4: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
5: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
2: อยากกิน
5: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
4: เป็นสับคุณหมอ
5: มันเห็นภาพช
4: ัดฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
5: ้
4: โหแต่โคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
2: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับจ๋าขายอะไรบ้างเนี่ย
7: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่าก็คือลูกบัวเผยปั้นไข่แดงแปะกล้วย
2: อันนี้ทำบ้าจ่าได้หมดเลย
7: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่า
2: พี่ตาครับพี่ตามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
7: มีเรื่องตา
5: เป็นยังไง
2: ครับ
7: สั้นเอียงยาว
2: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
5: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
7: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
5: เอาแปลว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
7: ี้ค่ะใช่มา2 ปีหลัง
5: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
2: จริงป่ะ
7: หรือไม่ก็เบอร์7
2: กูยิงมองไม่ชัดนะหมอใช่ไหม
5: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
7: ะ
5: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
7: ต่อลมไหมต้อลม
5: ต้อลมมีนิดหน่อย
7: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายรักษาไง
5: ต้อลมอะค่ะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าปล่อยพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองว่า
7: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาละมีอะไรบ้าง
5: โอ้แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
7: เขาบอกผักบุ้งอ่ะ
5: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอ่ะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอ่ะพออายุมันได้ก็เป็นอยู่ดีค่ะ
7: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
5: ตามวัย
2: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
5: มันจะมีแบบแชร์แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
2: ีด้วยเหรอ
5: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
2: อุตายทำบ่อยใช่ไหมอ่ะ
5: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
4: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นน่ะชุบน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
5: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
4: ด
5: แบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
2: ปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
5: ประคบอย่างที่คุณ
2: ดีกว่า

0: นี่ร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
1: ฉันดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
0: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
2: ไม่ใช่ละ
1: ไอ้นั่นมันซาลาเปา
2: เอาทุเรียน
0: ใจมันลอยไปอนุนั่นสิ
1: มานี่มาทางนี
0: ้แหมอยากจะโดนสักผู
2: หมายถึงเปลือกใช่ไหมครับ
0: สวัสดีครับแปผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ3 บาทลูกละ3 บาท
1: ไปถามว่าขายยังไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
3: กระเพาะหมู
0: กระเพาะหมู
1: ซุปกระเพาะหมู
2: กระเพาะอย่างจริงจัง
1: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
3: กินได้ค
0: ่ะโอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10 ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
1: รอคิว
0: เราต้องรอสักพักนะ
1: รอคิวนะต้องรอ
0: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
1: 1,800 ลูก
2: เหรอ 1,600
1: นั่นผมไม่ได้พูดเล่นนะ
0: ผมพูดเล่นนะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วดูแกนับเนี่ย
2: 1,800
1: นับทีละลูกทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
0: 1,000 แปะบอก8เอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
2: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแยกก
0: ัน3
1: ขอลูก
0: 4พอมั้ยครับ
1: ผมกับคุณหมอ
2: 2ลูกก็พออ
1: ่ะผมเป็น4แล้วคุณ6
0: อ่ะพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
2: จำจน
0: โหอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
1: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
2: ใช่อ
1: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
0: ใช่
1: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
0: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญโทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
1: ต้องให้กันหน่อย
0: ไป
1: เจอกันครับนาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาล้านเนี้ยขนมจีบกองแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึง1,000ท่านคงรู้80กระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนาทีแปะเสียนะมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆอ่ะเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
0: แปะเสีย
3: ยังมีเก่ง
0: ๆสุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
0: โชคดี
1: ก็วันนี้อากาศดี
0: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
2: ท้อง
0: หนังตาเป็นไง
2: สดใสเลยค่ะตอนนี
1: ้หนังท้อง
2: ยังไม่หลับ
1: ตาไม่เป็นท่อไม่เป็นต้อกระจก
0: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังใดสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
1: เล่นนอกจอเลยอ
5: ้าวรายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะอ้าวตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
6: มีอยู่นี่อ๋อ
5: น
6: ี่
5: แหละ
6: ไม่ก
5: ิน
6: ใช
5: ่
6: ไหมอ
5: ร่อยเมียกิน
6: หอมมากเออหอมด้วย
5: ใช่ไหมไม่กิน
1: พูดแล้วหลุดไปนะ
5: ครับผมเมียแค้นว่ะ
7: หุ่นใหญ่พาซ่า
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็วชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่

พราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามา
เข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกัน

กันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้ไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆเราทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ 1. ความเครียด 2. สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นส

เหมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อขจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งผัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหลองตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมนะคะในหัวข้อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอยาจทาสันติทัสสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธัมมัง

ณโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่อง

องราวพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจมาร่วมงานเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จลุล่วงให้รวดเร็วดังที่เราคิดที่ตั้งใจไว้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งก็มีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมฝ่ายคณะสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลองตองก็คือพระเดชพระคุณพระครูจันทะสรานุยุทธแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ไก่เรียกตามที่ท่านกล่าวกันนะง่ายๆนะท่านพระอาจารย์นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ของเราก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดงานเป็นตัวแทนของญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วกันและญาติโยมก็มีสิทธิมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับท่านประธานก็คือคุณโยมก็คือคุณโยมพรพักภูหิรันพักหรือจะเรียกว่าคุณนันก็ได้นะโยมนันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นบุญมหาศาลทุกคนเลยโยมนะโดยเฉพาะการเทศมหาชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นคัมภีร์ชีวิตเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินตั้งแต่สมัยประเทศไทยก็จะสมัยสุโขทัยมาแล้วโยมเป็นคัมภีร์ชีวิตคนฟังได้ทุกชนชั้นวรรณะมหาชาติ13กันก็13ตอนเหมือนละครนั่นแหละโยมแบ่งเป็นตอนๆอย่างนั้นเองเอาละตอนนี้เป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งว่าต้นๆให้พรโยมนิดหนึ่งนะ

ท่านปีพาจาอาจารย์ไม่ได้ฝึกมาเลยจะพาดนตรีของโยมเสียนะเนี่ยนะค่อยๆไปใช่ไหมเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกยังไงอะเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะโยมเนาะโยมบางคนเคยนั่งพองหนอหยุบหนอมาได้ยินดนตรีพระร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคแล้วโยมจะได้ไม่หลับนะอ้าวนิดหน่อยนะถ้ามันไม่ไหวก็ถ้าพระอาจารย์ไปไม่ได้โยมปิพาทหยุดนะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดมหาชาติมี13กันตั้งแต่ทศพรถึงนครกันวันนี้เทศฉบับกระเป๋านะฉบับมินินะให้เรียกว่าย่อๆรวดเร็วรู้เรื่องรวบรัดเรียบร้อยจบแล้วก็รวบเครื่องกันใส่รถกลับพระอารามหลวง อ่ะเข้าเนื้อหาสาระนโยมนะกล่าวโดยใจความก็คือว่าพระนางผุสดีเทพธิดาจะหมดอายุจากการเป็นเทพธิดาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเทวดาตกสวรรค์คือจะเคลื่อนหมดบุญก็พระสวามีคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะด้วยความรักก็เลยแม้แต่จะไปเกิดพบต่อไปด้วยความเป็นห่วงเขาเรียกว่าคู่รักแท้เทพบุตรเทพธิดาก็เลยให้พรสิ่งสำคัญ10ประการแก่พระนางผุสดีพระนางผุสดีก็ขอพร10อานมีเป็นต้นว่าขอให้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีคิ้วโก่งดังวงพระจันทร์ให้ตาดำคลับนะเหมือนกับลูกเนื้อทรายเกิดในภาย1ปีให้มีชื่อเดิมว่าผุสดีให้มีลูกใจบุญใจดีเป็นใหญ่ให้เวลาตั้งครรภ์อย่าให้ท้องใหญ่โยน่าเวทนาเวลาลูกจะเสวยนมก็ขออย่าให้พระฐานนั้นหย่อนยานให้เหมือนดังเดิมให้ผมดำคลับแม้แต่อายุมากก็จะไม่งอกและก็ต่อมาก็คือให้ผิวเหมือนทองคำธรรมชาติสีผ่องผุดและต่อมาก็คือว่าขอให้ได้มีโอกาสมีอำนาจได้ปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ชั่วโดยสันดาน10ประการก็ขอจำง่ายๆโยมนะขอให้มีลูกนะมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจคือขอให้คนอื่นด้วยขอให้ตัวเองด้วยขอให้สามีด้วยขอให้ลูกด้วยฉะนั้นคนเป็นแม่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำบุญครั้งใดครั้งใดขอให้ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมแสดงว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกของตนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละพ่อแม่มีความสุขถ้าลูกดีมีความรู้มีคู่เป็นฝั่งเป็นฝามีเงินตรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักของสังคมแล้วพ่อแม่นอนตายตาหลับพระอินทร์ก็ประสาทพร10ประการ19พระคาถาจบกันที่1ไวไหมรวดเร็วนะกันที่2กันที่2หิมพาน139พระคาถา134พระคาถาขอโทษพระนางผุสดีลงมาประสูติเป็นธิดาของมัทราชต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์แคว้นเชตุดรนครศรีพีต่อมาก็มีโอรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าเวสสันดรเวสสันดรเกิดในตลาดตรอกซอกซอยจึงชื่อว่าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตรอกอันตระแปลว่าระหว่างเป็นกษัตริย์แต่ไปเกิดในที่ชุมชนนะโยมนะในชุมชนแสดงว่าเป็นคนของประชาชนก็แล้วพอเกิดแล้วทำยังไงโยมประสูติแล้วพูดได้พูดว่ายังไงพูดว่า

นี่โยมเห็นไหมคนใจบุญคนดีมาเกิดในจะทำบุญตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พูดได้เป็นอัศจรรย์เพราะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระเจ้าในอนาคตจึงพูดได้พระมารดาก็ดูแลเป็นอย่างดีเติบโตมาใหญ่ชนสาก็อภิเษกนะกับพระนางมัตสีแล้วก็มีโอรสคือพระอะไรนะพระชาลีแล้วก็พระธิดากันหาก็พ่อแม่ก็โดยเฉพาะพระเจ้ากรุงสนชัยก็มอบตำแหน่งพระราชาให้เมื่อสมบูรณ์แล้วครบแล้วอภิเษกแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ครองราชต่อจากพระราชบิดากล่าวฝ่ายเมืองกลิงคลัดเกิดเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือศีลอุโบสถศีลครบแล้ว7วันฝนก็ยังไม่ตกก็มีพราหมณ์กราบทูลว่ามีช้างปัจจยนาเคนของพระเจ้าเวสสันดรเป็นช้างมงคลใครต้อนตีขี่ไปเมืองใดบ้านนั้นบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขฝนจะตกต้องตามฤดูกาลกษัตริย์กลิงคลัดก็ส่งพราหมณ์8นายไปทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ถามความประสงค์พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตักเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์เพื่อมอบช้างปัจจยนาเคนใ

เมื่อพระเจ้าเวสสันดรประทานช้างมงคลไปแล้วประชาชนชาวเมืองเชตุดรไม่พอใจกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเพราะถ้าต่อไปมีใครมาขอเมืองก็คงจะให้เมืองขออะไรคงจะให้หมดเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าเวสสันดรไม่เสียพระทัยเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอวัยวะบางส่วนหรือชีวิตแม้กระทั่งบุตรธิดาและภรรยาเรียกว่าบริจาคได้ทั้ง5ประการที่คนธรรมดาไม่สามารถบริจาคได้เรียกว่ามหาปัญจบริจาคเมื่อพ่อให้เป็นก็เป็นเมื่อพ่อให้ไปก็ไปพระเจเวสสันดรทราบข่าวดังนั้นก็เตรียมตัวจะไปอยู่เขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์เขาคิยงกฎป่าหิมพานต์ก็เลยไปหามัตสีแล้วก็ลาบอกว่ามัตสีฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝากพระชาลีพระกัณหาด้วยนะพี่จะต้องไปแล้วพี่พึ่งใครไม่ได้แล้วจะพึ่งตอตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งคนเขาก็ไม่อินังขังขอบเพราะพี่เป็นคนถูกในประเทศเป็นนักโทษถูกในประเทศจะต้องไปมัตสีบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ดูหมิ่นน้ำใจมัตสีเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรือว่าจะไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปพระเวสสันดรบอกว่าอ๋อเราเคยสัญญาไว้ว่าพี่ไปไหนมัตสีจะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัตสีจะตามไปพิเวศตกเหวมัตสีจะตามไปโหนพิเวศตกอยู่ในมือโจรมัตสีจะตามไปไถ่พิเวศตกทะเลมัตสีจะเอาเรือไปชะลอถ้าพิเวศถูกผีป่ามันหักคอมัตสีก็มีผัวใหม่เอ้ยไม่ใช่แม่กำลังเพลินๆเชียวนะมัตสีก็จนใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยเป็นอันว่ามัตสีก็พรรณนาป่าหิมพานต์ที่เคยศึกษามาสวยงามอย่างไร134พระคาถาจบการที่2รวดเร็วทันใจไวทันเหตุการณ์การที่3ทานกัน209พระคาถาพระนางมัตสีไปลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วจะเดินทางพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรกับกุมารทั้งสองพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามว่ามัตสีจะไปทำไมความผิดไม่ใช่เป็นของลูกเป็นของเจ้าเวสคนเดียวมัตสีก็บอกว่าด้วยความรักมัตสีจะไม่ยอมเป็นฉาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายและที่สำคัญในยุคนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใครถ้าเป็นไม้ถ้าสามีตายจะต้องก่อกองไฟแล้วโดดเข้ากองไฟตายตามไปและอีกอย่างหนึ่งจะถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามอกไหม้ไส้ขมตรอมตรมพระเจ้ากรุงสนชัย

ก็เลยบอกว่าเอามาซีลองว่ามานิดซิว่าความเป็นม่ายเนี่ยมันทุกข์อย่างไรมัสสีก็กราบทูลว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลายขอถามหน่อยเถอะอาตมาไม่ได้เรียกว่าละลาบละล้วงใครไม่ได้เป็นม่ายยกมือหน่อยสิโยมแสดงว่าโยมเคยถูกถามว่าใครเป็นม่ายยกมือใช่ไหมอาตมาควรจะซ้ำเขาว่าเออใครไม่เป็นม่ายยกมืออีกนิดนิกล้องกำลังถ่ายอยู่นะช่อง11 NBT ของเราเอ๊ะอาตมาเดาได้คนที่ไม่ยกมือเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นม่ายสองก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่เป็นเพื่อนพระ เออใครไม่อยากเป็นม่ายยกมือหน่อยใครไม่อยากเป็นม่ายอนุโมทนาขอบคุณเอามือลงได้ฉะนั้นใครไม่อยากเป็นม่ายพระอาจารย์จะแนะนำใครไม่อยากเป็นม่ายไม่อยากอยู่คนเดียวให้บูชาธรรมกันนี้เหมือนเราฉีดเรียกว่าปลูกฝีป้องกันอหิวาฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคป้องกันไว้ก่อนนะแล้วโยมติดอย่างนี้มีเคล็ดลับนิดนึงถ้ามีเหรียญนะมีสมมติมีเหรียญ5บาทเนี่ยไปแลกมาติด2บาทหรือ4บาทก็ได้อย่าไปติด5มันเป็นเลขขี้ฉะนั้นใครจะติด100นึงก็ต้องติด200อย่างนั้นเจ้านั่นเอาจริงๆโยมครูบาอาจารย์ท่านก็นี่แหละให้โยมได้มีโอกาสทําบุญนะโยมนะทุกการจะมีทําบุญทุกการแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเวลาหรือเหตุการณ์อะไรฉะนั้นญาติโยมก็การเนี้ยเปิดโอกาสให้โยมทําละนะตรงไหนก็ได้โยมมุมไหนก็ใส่เลยนะใครต้องการจะติดพันหนึ่งก็เอาแบงค์500มา2ใบจะได้คู่นะโยมนะจริงๆเอาใครจะเป็นคนแรกนี่ใครจะเป็นคนแรกสงสัยต้องท่านพรพักแล้วล่ะนะชาติใดฉันใดถดชีขอให้มีคู่ทุกคนเดียวเอาสาธุโอ้โหนี่เป็นต้นบุญต้นแบบ 2,000 บาทเอาอนุโมทนาสาธุพร้อมกันโยมสาธุเอ้าเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเข้าพระทัยความเป็นม่ายมันลำบากเนาะเอ้าไปก็ไปนะก็เลยอนุญาตให้กษัตริย์ทั้ง4คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วก็ทำบุญครั้งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานนะสัตตะสดกมหาทานทำบุญใหญ่7อย่างอย่างละ700นะเช่นบริจาคโคนะม้านะบริจาคทาสชายทาสหญิงบริจาคนะนารีคนใช้นะรวมแล้วนะ7749นะ7749ก็บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ทำไมจึงบริจาคคนเราท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่ว่าเราไปไหนแล้วจะมีโอกาสกลับนะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าทำบุญเสียมีโอกาสเอาโมทนานะแม่นะ200โอ้โหโยมเอาอีกทีนะโยมอนุโมทนาหน่อยนะสาธุนี่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนากับคนที่ทำบุญเราก็ได้บุญโยมนะเป็นอันว่าเตรียมตัวเดินทางกำลังจะสั่งเมืองก็ออกเดินทางเป็นอันว่า209พระคาถาธนกันจบกันที่4วรรณประเวท57พระคาถา4กษัตริย์เดินทางมาด้วยพระบาทเปล่าเพราะมีพราหมณ์มาขอรถคือราชรถก็ขอนะแล้วขอหมดอ่ะนะกษัตริย์ก็ต้องเดินโยมนะถึงคราวจำเป็นก็เดินนะก็เดินทางมาผ่านมายังเมืองเจตราชพญาเจตราช
แล้วก็ประชาชนจำได้ก็เชิญให้เข้าไปในเมืองปรากฏว่าไม่ต้องการเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าเข้าไปในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับเมืองของพระราชบิดาฉะนั้นก็ไม่รับจุดมุ่งหมายคือเขาคีรีวงศ์กฎป่าหิมพานต์เพื่อบวชแล้วเมื่อไม่เข้าไปในเมืองไม่รับทรัพย์สมบัติไม่รับการปกครองใดๆทั้งสิ้นจากกัลยาณมิตรประเทศมัทธราชพญาเจตนาทั้งหลายก็เลยดูแลไปอย่างดีประดิษฐานรุ่งเช้าก็ตามส่งถึงประตูป่าแล้วก็สั่งให้นายพรานเจตบุตรซึ่งมีอุปนิสัยดุร้ายสั่งว่าถ้าใครมาทำท่าไม่ดีแล้วให้ฆ่าเสียอย่าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเจเวสสันดรพระเจเวสสันดรก็เดินทางต่อไปพระอินทร์ก็บรรดาสั่งให้ท้าววิสุกรรมมาเนรมิตอาสมมาบทสองหลังหลังหนึ่งให้พระเจเวสสันดรประทับอีกหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาประทับทั้งหมดก็บวชเป็นดาบสท่านสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง3บวชในการที่4นะโยมนะบวชแล้วบวชแล้วโยมนะนุ่งห่มหนังเสือแล้วก็มีแหล่หนึ่งโยมฟังกันบ่อยแล้วแต่อาตมาก็จะแหล่ให้ฟังนิดนึงนะโยมนะแหล่4กษัตริย์เดินดงนะโยมนะ

หมดแรงเคลื่อนไม่ไหวท่านสาธุชนทั้งหลายใครอยากเด่นอยากดีอยากสูงมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆขึ้นไปบูชากันนี้โยมเท่าที่มีโยมไม่ต้องเป็นพันทีละร้อยก็ได้โยม20บาทจะได้ติดในหลายกันจะได้บุญทุกๆกันเลยโยมนะได้บุญทุกกันเป็นอันว่า57พระคาถากันที่4วรรณประเวศจบต่อไปกันชูชกอาจารย์ไก่ชอบชูชกเสียงดังฟังชัดฉะนั้นก็จะเล่าประวัติชูชกหน่อยนะโยมนะโยมอาจจะฟังมาแล้วไม่เป็นไรแต่เมื่อเทศทีไรก็ต้องว่ากันละที่นี่จะกล่าวใครเป็นโรคหัวใจก็ขออภัยด้วยโยมตัวโกงออกแล้วชูชกออกเลยนะที่นี่จะกล่าวถึงประวัติเท่าชราตาชูชกรูปร่างสกปรกตัวอปรีนี้ยมบาลมาเกิดเป็นตัวผีกระสือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงขลัดบุรีก่อนที่ชูชกจะเข้าสู่คันของนางรามณีแม่ก็มีเหตุรางร้ายสำคัญสำคัญเดือนนะวันเพ็ญเดือน5ฟ้าผ่าลงมาต้นหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่ไว้บนหลังคาแมวไปออกลูกในไหปาราหมาไปทำสังขยาที่หัวเตาไฟอึงขี่กันให้ไข่อยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำไปเลื้อยรุ่มรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกูกองร้องบอกว่ากากากาพญาแร้งมาจับหลังคาบ้านล้วนแต่พญาแร้งหัวล้านแดงล่าเหนียงคอแดงขออภัยถ้าตรงกับใครนะเขาว่ามาอย่างนั้นต่อมาแม่ของมันก็เกิดแพ้ท้องเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่ของสำคัญสำคัญนึกอยากจะกินแต่ทอดมันฝาละมีนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สากกระเบือบวชชีโยมยังไม่ทันกินเลยสยองแล้วดินสอพองแม่ก็เอามากินบอกว่าอร่อยลิ้นบางทีไปหยิบดินมากินบอกว่ารสดีทุเรียนเมืองนนท์ผลโตๆไม่อยากกินอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีบางทีอยากจะกินพะโล้แมวลายบางทีอยากจะกินยำขิ้งยำขี้ควายใส่ผักชีบางทีอยากจะกินหมี่โคราชโอ้เป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อมาเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วในวันนั้นล่ะนะมันเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของไอ้ชูชกก็นั่งเผาข้าวหลามไอ้ลูกในท้องหรือก็จะไหลไม่รู้ว่านางนั่งเขาขลามกันยังไงไอ้ชูชกจังไรซึ่งนั่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือออกมาข้างนอกลักขลามก็สามก็บอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องหืมนี่คนไม่ดีมาเกิดมาเป็นอย่างนี้แหละนะแม่มันก็เลยกินน้ำมันก็พอกินขลามไปแล้วมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันก็เลยลันจวนป่วนปันคลอดบุตรหลุดไปใต้ถุนไปดิ้นกระดุกคลุกฝุ่นพ่อมันลงไปหมุนอุ้มขึ้นมาได้มันก็ร้องให้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อสองชั้นว่าชูชกรูปร่างสกปรกผิดสังเกตสังกาข้อเขาแข้งขาหรือก็ขอดคด
ตัวมีแต่ปุ่มโปไม่โปปดเหมือนผีป่าเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกลั่นเข้าที่เสียงดังเนาะเนาะเนาะตานี่โหลลึกลงไปนั่งที่ไหนก็เคี้ยวปากดังหยับหยับหยับหยับเหมือนคนขี้ยาผมงอกตั้งแต่ออกมาท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดเลยโยมเอาไปฝากกับญาติพี่น้องก็ไม่เหลือตายเป็นเบื่อทั้งนั้นชูชกไม่มีที่พึ่งเห็นกะลาใบหนึ่งก็เลยพึ่งกะลาคือทำหน้าที่ขอทานชูชกไปขอมาทั่วแล้วโยมเมืองสิงห์เมืองสันสุพรรณอ่างทองและนองยะราไม่ว่าจะเป็นแถวพารากอนก็ไปมาแล้ววันนี้โอกาสดีขึ้นมาบนศาลาวัดลองตองเห็นญาติโยมหน้าตาผ่องใสจิตใจคงจะดีคงจะเป็นเศรษฐีใจทุนเจ้าโคตรเศรษฐีใจบุญนายทุนเมตตาสูงชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานก็เสียชื่อชูชกแสดงว่าเป็นตัวปลอมสักนิดนะโยมนะ

0: กลองแตกโยมตีมาหลายที่มาแตกที่นี่นะเอาละโมทนานะโยม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการทำบุญนั้นเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ค่ะความปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะต้องมีศีลที่บริบูรณ์คือต้องทำความดีต้องรักษาความดีแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นค่ะการเทศนาธรรมนะคะในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหาก

บริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: โอ้ยโอ้ยโทษครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
2: ่ทางโน้นน้องพี่
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้โอ้โทษครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับชัดเลยคุณคือพยาธิ9842

0: คุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อาละ
1: อายุแค่นี้ยัง
2: จะมัวชมกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อนี่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่า

0: ขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
1: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือคมพยัคฆ์รายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
2: สบายมาก
1: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
3: สวัสดีครับ
4: โอเคอัศวินโอ้โหดาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้โหผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับ
3: ได้
1: สบายพี่ถ่ายรูปบ่อยเท่าไหร่
4: เดี๋ยวผมขอถ่ายสองคนนะครับขอถ่ายสองคนครับ
1: เราอยู่สายเดียว
3: โอเค
1: รูปเดียว
4: โอเคมุมนี้มุมอีก
1: ได
4: ้มุมนี้ก
1: ็
4: ได้มุมนี้ด้วย
1: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอสองคนครับผมขอสองคนครับหนึ่งครับผม
1: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
4: ไม่มีอะไรมากครับตอนที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
3: ับ ขอคุณได
1: ้ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: ช่วงแท็กทีมไวทองคราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
1: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิงหลุด
0: แล้วไป
1: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่อาจจะกลับมาช้าหน่อย
0: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
2: เราก็เรื่องความปลอดภัย
1: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
2: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
1: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
2: อย่างคุณอาเองก็ยิงได้นะ
1: ได้ครับผม
0: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
1: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
0: 2วง
1: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
0: ทำไมต้องมี2วงครับ
1: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
0: โอ้เยี่ยมเลยครับแม
2: ่การยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
1: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
0: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
1: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแผนนี้เลยครับ
0: ให้ผมรออยู่ตรงนี้นะครับ
3: และพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
1: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามเน้าสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้ครับโดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับกริปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดันครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
3: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู00เป็ดแล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
1: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกคนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ยการยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยๆครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงไปข้างหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ

0: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้ายสู่ศูนย์เป็ดยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามด้วยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
1: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะก็ไอตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดแต้มก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูก
2: 10ลูก
1: รักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
3: โอเค
4: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแม่นิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9แม่ตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร
4: ่ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิ้ล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นอย่างนี้ดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิ้ล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยัคฆ์ร้ายทำไปได้77แต้ม
4: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
1: ้ประสบความสำเร็จครับผม
4: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
3: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเขาบอกจะเป็นโรคปวดไหล่
4: โอ้ยนั่นดีเลยครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
5: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
3: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
5: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
4: ้องวิจัยไวทองเอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่วิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพยากรายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
4: มาอีกแล้ว
2: พยากรายเก้าแปดสี่สองผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเหลาของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
4: โอ้โหขนาดมิสเตอร์อาร์ยังอิจฉา
5: ใช่
6: ครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรบินฮูดกันมาน
6: ี่ครับผลงาน
5: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
6: แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
5: แล้วพยัคฆ์ร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
4: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
5: 77แต้ม
4: เกินไปมากโขเลยนะครับ
5: ได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล็งหล่อเลยค่ะ
4: ครับมือขวายังไงครับมือขวาอยู่ตรงไหนนะฮะ
6: อยู่ที่ปากครับ
5: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่ไหมคะ
6: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
5: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอที่คืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวโอทับไหล่ขึ้นเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะนึงซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
4: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
5: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บซีดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
4: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
5: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นไหล่ติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
6: ครับ
4: อ๋อเอาแล้วครับวันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
5: ได้ยืดเส้นยืดสายโอเคท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรื
6: ออ๋อยกขึ้น
4: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
5: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
6: ครับ
5: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
4: นี่ผม
5: ถูหลังไง
4: ใช้น้ำแข็งไหมคร
5: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงท่าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้างก
4: ันเอาเป็นใหญ่เลย
5: ดึงลงหมุนออก
6: ดึงลงหมุนออก
5: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
4: เราอยากได้ผ้า
6: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
5: ผ้าเช็ดตัวผ้าขอม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะนั่นก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคต เวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะต
6: ึ
5: งแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำขั้นตอนมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อย
7: ๆแล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
5: โอเคค่ะชุดนั้น
6: โอเคครับ
7: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยักร้ายของเรานะครับ
5: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ต้านถึงจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกร็งกล้ามเนื้อใช้การ
6: ใช
5: ้สมาธิที่สุดยอดมาก
6: ต้องใช้กำลังทางด้านขวามาก
5: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยในภารกิจนี้นะคะ
7: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับประการแรกของเรานะครับนั่งเลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยักร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
5: สว
7: ั
5: สดีค่ะ
8: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงต้องทำอ๋อ
9: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
8: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
9: แนะนำชื่อก่อน
7: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกช่วงแรกก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าเออถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคานเข่าคานเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคานเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาตัวแบบก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: วนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูเหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
5: ขอบคุณค่ะกล่องนี่คะ
6: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
5: แม่
1: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
5: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: อ่ะ
5: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่

0: แต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนที่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเบอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
1: เงียบๆแล้วฟังก่อนลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณยอดเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้ำฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค
4: ่
3: ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได
5: ้ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทําตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่รามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเค้าเป็นโรคเค้าไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะให้บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตเขาชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเงี้ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบังหาเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
5: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
4: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได้
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
2: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
6: แกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
7: เออพ่อเอง
6: พ่อใคร
7: ก็เป็นสามีเธอไง
6: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
7: เอ้ย
6: ไป
7: เฮ้ยไป
6: ออกไป
7: เฮ้ย
6: ไป
7: เฮ้ย
6: ไป
7: เดี๋ยวจี
6: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
7: เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
8: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็มันอาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

ราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่ว

0: ไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: ภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแลระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมสร้างกันอีกด้วย
1: ผมชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
2: ต่อส่วนผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกที
1: พูดเอา
2: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
1: แข็งแรงดีครับ
2: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
1: มีครับ
2: อ้าวเหมาะเลย
1: ผมสายตาสั้นอยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
2: เห็นก็แปลกแล้วป้าปอเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณอามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
1: คุณหมอเลยครับ
3: โ
1: อ้ยผมนึกว่าดารา
2: สวยไหมสวยไหม
1: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
3: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้วล่ะ
0: วันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทปนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
3: ไม่รู้จริง
4: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
5: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
6: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันๆตานิดนึง
7: แต่มองไม่เห็นก็คือตาบอด
4: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
8: รุ่น
4: ใหญ่พา
8: ซ่า
0: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
2: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
6: ้
2: ปกติอาบุญโทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
1: ก็นานๆครั้งนะ
2: คุณหมอแล้วฮะ
3: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
2: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
0: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
1: หลงโถโอ้โหไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
2: หลงโถนี่นั่งอยู่แล้วนะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
9: สวัสดีครับ
2: ครับ
9: จริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
2: ่
9: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
2: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
1: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
2: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
1: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
2: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
9: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
2: นี่อะไรฮะ
9: อันนี้
2: อันชัน
9: อันชัน
1: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสีถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
3: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปพอดี
1: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
2: ดีแล้ว
1: เพราะคุณหมอเขาหน้าหวาน
2: จ้าพ่อคุณ
9: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
2: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
9: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายๆอย่าง
1: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิรองนะ
9: กรองนิดนึงครับ
1: กรองความชั่วออก
2: โอ้งั้นยาต้องใช้เยอะ
1: ครับ
2: มันมีอะไรบ้างในนี
9: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
2: ์โอเคมันก็สดชื่น
9: ครับ
2: ต่อมาอันนี้
9: เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
1: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
2: เห็ดสิ
1: มึงเ
9: ห็ดจริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
2: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
9: และข้างในก็เป็นไส้เห็ด
2: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
9: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบนิด
2: ๆหมอทานยังครับ
3: ไม่ทานทุเรียน

0: าเลยครับเลยครับพี่มุทนเชิญฮะว้าโอ้โหนี่นี่นี่ดูน้ำทุเรียนนี่นี
1: ่คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
2: ตอนนี้คือเหม็นมาก
0: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วยไม่
1: ขอโทษ
0: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
1: ตายเดี๋ยวหมอตาย
0: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอ่ะอร่อยดีด้านนู้นด้านนู้นไฮไลท์เลยป่ะ
3: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
0: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
3: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นประมาณมันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบฟอนะครับเห็ด
1: อ๋อเห็ด
0: อ๋อเห็ด
3: โป๊กับเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
1: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
0: ของกินเยอะมากเลยอ่ะ
4: รุ่นใหญ่พลาซ่า
0: ไอ้โรคต้อกระจกจริงๆแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
2: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
0: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
2: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี้ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
0: โดยธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: ใช่ถ้าเราปล่อยไว้มันแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะถามว่าทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
1: โอ้ยกำลังจะถามสาเหตุเลยคุณหมออ่ะ
2: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกอายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
1: สรุปแล้วเป็นทุกคน
2: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไร่เนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
0: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
2: จริงมีประโยชน์คนไทยเราชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
0: พี่มันทัวร์มีปัญหาเรื่องสายตาไหม
1: สั้นร้อย
0: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
2: จริงๆตอนแรกอะถามคุณมุนทนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
1: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
2: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
0: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
2: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
1: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
0: หากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
5: ขั้นกี่
1: น้ำเต้าทองโห้ยพ.ศ. 2444เลย
0: กี่ปีอ่ะ
1: โอ้เกือบ100ปีแล้ว
0: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
2: ไม่หวาน
0: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
2: เอาหรอคะงั้นเราซื้อต้องชิมหวานดีกว่า
0: จะหวานแล้วก็จะขมปลาย
2: อร่อยมากนะ
1: ครับผมขอ
0: ได้ได
2: ้ชุ่มคอมาก
1: อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอ่ะ
0: บ้านขมปีเลย
1: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
0: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
1: ดีขึ้นขมน้ำแก้ร้อนใน
0: ใช่
1: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
0: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
6: 10 บาท
0: 10 บาทเอง
1: ว่ามีแต่แบงค์พัน
0: แหมรีบแบงค์พันเลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบเอาไหนบอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตา มากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
0: แม่สวัสดีค่ะ
8: แม่ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
0: นั่นไง
1: ถ้าลอดช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
0: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้น ดังมากนะกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
5: 70กว่าปีแล้ว
1: โอ้โหรุ่นแรก
5: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
1: ันนี้รุ่น2แล้ว
5: ใช่รุ่น3
1: รุ่น3
0: จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
5: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
1: โอ
5: ้
1: โรงหนังสิงคโปร
5: ์ไปมามา
1: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
5: ์คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
1: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ยไปไหน
5: ช
1: ่
5: องโป
1: รช่องโปรเขา
0: หลุด
1: จริ งจริ งก
0: ็จริงเหรอ
1: เซนทันเวอร์เขาเรียกเซนเวอร์
0: เ
1: ซนทันลาดพร้าวเนี่ยเซนลาด
0: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปรสามแก้ว
1: สามแก้ว
5: ลอดช่องโปรมาสี่ถ้วยเลย
0: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
5: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่ว
0: ๆต้องมีเทคนิคใช่ไหม
5: ใช
0: ่
5: ค่ะ
0: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ
2: กินมานาน
0: ถ้าถามผมนะ
1: เส้นเหนียว
0: เหมือนเดิม
5: เหมือนเดิมค่ะ
0: ผมเคยกินนี่ก็เด็กๆก็เหมือนเดิม
5: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
0: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
5: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
1: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
0: เริ่ม
1: สม
0: ั
1: ยก่อน
5: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
1: ไม่ถึงบาท
5: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วค่ะนี่ขาย25มา2ปีแล้ว
0: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
5: วุ้นสายตาเสื่อม
2: วุ้นตาเสื่อม
0: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
2: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอยๆ
1: เหนียวเป็นน้ำ
2: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันเห็นลอยไปลอยมา
5: เหมือนยุงบินอยู่ข้างหน้า
2: แต่ไม่อันตราย
0: อ๋อเหรอ
5: เป็นแรกๆนะตกยอยใหญ่เลย
0: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วรักษาไม่ได้หรอหมอ
2: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
5: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
0: แม่เป็นมานานยัง
5: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
0: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
5: มันตอนนี้68
2: แต่ยังดูสาวมาก
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: อาการของการเป็นต้อกระจก
2: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
0: ได้เป็นแน่นอน
2: ยิน
0: ดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
2: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
1: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
2: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
0: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
2: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อมส่วนใหญ่ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็นสองข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้ก็จะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้
0: าน
2: ั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวยังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนส์เพราะเลนส์ยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
1: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
2: ตาดำค่ะตาดำ
1: ตาดำเลย
2: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
0: คือเราจะเปิดเขาออกมา
2: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้แล้วตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
0: เจาะลูกตา
2: 2มิลเองนะ
1: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
0: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กจิ้มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่
0: แ
2: ต่เราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จแล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะดูดในตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
1: แล้วเลนส์ใส่ไปยังไง
2: ครับเลนส์ที่เราใส่เลนส์พับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผ่3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
1: พับแล้ว3มิลแล้วมาใส่เข้าไปโอ้โห
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้ตาบอดไหมครับ
2: ก็คือมองไม่เห็น
1: ถ้ามัน
2: เข้มมากๆมองไม่เห็นแล้วก็
0: เหมือนบอดอยู่ดี
2: ถ้ามันมีพัวแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
1: ้เอามาอีกรอบอีกต้อเลย
2: ความดันตามันขึ้นสูงได
1: ้กระจก
2: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได
0: ้แล้วถ้าเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
2: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนส์ที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์ม แล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์งั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
0: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
2: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะงั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมและเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
0: มาครับมาครับนี
2: ่
0: ร
2: ้
0: านสวยจับในเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
2: รถติด
0: รถติด คนคนรอยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
1: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจับชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กที่เยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
0: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
1: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
0: เป็นหลักเลยไหม
1: เป็นหลักเลย
0: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
1: คือไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
1: บ้ามันต้องได้บ้างสิ
0: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
1: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เอาว่าสะดวกไงทำวันหน้าวันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
2: น่ากินมากเลย
0: อ้าวมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
2: ไหมไม่ไหวละค่ะนี้จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบไหนหมอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
2: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
0: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอมีอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
2: อร่อย
0: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับ พวกผมก็ทำงานของผม
2: อร่อยค่ะเข้มข้น
1: เนาะทานลิ้นหมูนุ่ม
0: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
2: พริกไทยเด็ดมาก
0: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
1: สมแล้วที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
0: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
1: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ย
0: เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
1: 1,800 ลูก
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
0: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบ๊ะจางอุ้ยตายไหมบ๊ะจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
9: อันนี้เขาเรียกกีจาง
0: นี่กีจาง
1: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
2: ้กินง่ายเลย
10: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
1: เอาช้อนตักกินได้เลย
0: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
10: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนนะคือข้าวเหนียวเลย
9: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
0: หวานใช่ไหม
9: ไม่หวานจืด
10: น้ำตาล
9: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
2: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
1: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
0: ใช่มันแป้งนะ
1: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
9: ลองชิมดูครับ
2: โอ้มันเป็นแบบเหนียว
1: ๆจืด
2: จืด
1: เลยอ่ะ
9: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
2: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
9: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
1: นี่ใส่ไส้
10: อ
1: ัน
10: น
1: ี้
10: จะ
1: ต้อง
10: ไ
1: ป
10: ช
1: ิ
10: มเหม
1: ือ
10: ไม่ว่าหรอ
0: เออ
10: ไม่อยากชิมก็ไม่ได
2: ้ไม่เหลือที่แล้ว
0: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
1: ต้องกินน้ำตาล
9: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
2: ทีนี้เนี่ย โดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
0: ไม่มี
1: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
2: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีอย.แล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบ

0: เพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
1: ทานอาหารดีกว่าเนาะ
0: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่เราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
1: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
0: จริง
2: ยังจะบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู
1: ่มันเข้าไปเสริมไง
2: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
0: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
1: อยากกิน
0: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
2: คุณหมอเป็นคุณหมอฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
0: ้
2: โหโคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
1: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่จ๋าขายอะไรบ้างเนี่ย
3: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่างก็คือลูกบัวเผือกปั้นไข่แดงแปะกล้วย
1: อันนี้ทำบ้าจ่างได้หมดเลย
3: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่าง
1: พี่จ๋าครับพี่จ๋ามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
3: มีเรื่องตา
0: เป็นยังไง
1: จับรามา
3: สั้นเอียงยาว
1: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
0: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
3: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
0: เอาไปว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
3: ี้ค่ะใช่มา2ปีหลัง
0: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
1: จริงป่ะ
3: หรือไม่ก็เบอร์7
1: กูยิงมองไม่ชัดนะหมอใช่มั้ย
0: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
3: ะ
0: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
3: ต่อลมมั้ยต้อลม
0: ต้อลมมีนิดหน่อย
3: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายแล้วสาไง
0: ต้อลมอ่ะค่ะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าเปิดพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองว่า
3: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาละมีอะไรบ้าง
0: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
3: เขาบอกผักบุ้ง
0: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอ่ะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอ่ะพออายุมันได้มันก็เป็นอยู่ดีค่ะ
3: ทุกคนต้องเป็นใช่มั้ยตามวัยใช่มั้ย
0: ตามวัย
1: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
0: มันจะมีแบบแชร์แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
1: ีด้วยเหรอ
0: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
1: อุตายทำบ่อยใช่ไหมอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
2: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ำแข็งเย็นเทียบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
0: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
2: ดนะ
0: กดแบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
1: มันปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
0: ประคบอย่างที่คุณ
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
2: ดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
1: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
0: ไม่ใช่ละ
2: ไอ้นั่นมันซาลาเปา
0: เอาทุเรียน
1: ใจมันลอยไปอนุนั่นสิ
2: มานี่มาทางนี
1: ้แหมอยากจะโดนสักผู
0: ไปถึงเปลือกใช่ไหมครับ
1: สวัสดีครับแปผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ ลูกละ3บาท
2: ไปถามว่าขายยังไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
4: กระเพาะห
2: มูซุปกระเพาะหมู
0: กระเพาะอย่างจริงจัง
2: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
4: กินได้ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
2: รอคิว
1: เราต้องรอสักพักนะ
2: รอคิวนะต้องรอ
1: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
2: 1,800 ลูก
0: ไม่ไปที่ 1,600 น
2: ั่นผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: ผมพูดเล่นนะเนี่ย
2: แล้วดูแกนับเน
0: ี่
2: ยนับทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
1: เพลินๆแปะบอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
0: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
1: 3
2: ขอลูก
1: 4พอมั้ยครับ
2: ผมกับคุณหมอ
0: 2ลูกก็พออ
2: ่ะผมคนเป็น4แล้วคุณ6
1: อ่ะพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
0: จำจน
1: หัวอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
2: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
0: ใช่อ
2: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
1: ใช่
2: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
1: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญโทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
2: ต้องให้กันหน่อย
1: ไป
2: เจอกันครับนาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาล้านเนี้ยขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึง

0: พันท่านคงรู้ประดิษฐ์กระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนาทีแปดเสียงนำมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆอ่ะเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
1: แปะเสีย
2: งยังมี
3: เก่งๆยอด
1: มาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
0: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
1: โชคดี
0: ก็วันนี้อากาศดี
1: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
4: อิ่มท้อง
1: หนังตาเป็นไง
4: สดใสเลยค่ะตอนนี
0: ้หนังท้องตึง
4: ยังไม่หลับ
0: ตาไม่ไปท่อไม่ไปต้อกระจก
1: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังใดสักทีนึงฮะอากาศความยิ่งใหญ่ของเราน
5: ี่คือรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
8: เล่นนอกจอเลยเหรออ
7: ้าวรายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะอ้าวตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
9: มีอยู่นี่อ๋อ
7: น
9: ี่
7: เหรอ
9: ไม่กินใช่ไหม
7: อร่อยเมียกิน
9: หอมมากเออหอมด้วย
7: ใช่ไหมไม่กิน
8: พูดแล้วหลุดออกไปนะ
7: ครับผมเมียแค้นว่ะ
5: หุ่นใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นประกาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมี

คนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็วชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของโอขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานเ

โปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจาก1ก็กลายเป็น2 3 4 5ในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมบุญเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้

ความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อารัมภภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกัน
ห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆเราทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ 1. ความเครียด 2. สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เราภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยแล้วปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อขจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเรา
ดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งผัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

รายการธรรมรายการธรรมรถธรรมะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดหลวงพ่อราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิหารกรวิหารสุทัศโกวสุรามเทพรารามพรท่านก็จะมาท่านก็จะมาในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดกซึ่งถือว่าเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ็นอันว่าเป็นอันว่าท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อน
1: เพื่อนก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าอมิตดา
0: ต่อมา
1: พ่อแม่อมิตดา
0: แม่มีเงินใช้นี้มีเงินใช้นี้
1: ชูชกก็เลยยกลูกสาว
0: แล้วชูชกก็
1: แล้วชูชกก็พา
0: ไปอยู่บ้าน
1: ทุนนวิท
0: แล้วก็
1: มีบรรดา
0: ภรรยาพราหมณ์ทั้งหลาย
1: ก็มาด่าว่า
0: อมิตดา
1: ว่าทำไมมาทีหลัง
0: ดังกว่า
1: เพราะอมิตดา
0: เชื่อพ่อแม่แล้วก็รักสามี
1: แม้จะมีสามี
0: แก่แล้วก็แก่
1: ไม่เป็นไรญาติแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที
0: ่นางพราหมณี
1: ในมลายโยม
0: ไม่ค่อยทำอะไรโยมนะเรียกว่า
1: ปฏิบัติสามี
0: ก็เลยบรรดาสามีก็เลยมาตำหนิ
1: เมื่อตำหนิแล้วนางพราหมณี
0: ก็ไปว่าน
1: างไปรอตีที่ท่า
0: อมิตดาเสียใจน้อยใจมาบอกว่า
1: ต่อไปไม่ไปตักน้ำ
0: ไม่ดูแลแล้วต้องไปหาคนใช้มา
1: ถ้าไม่หา
0: หนูจะกลับมา
1: หนูจะกลับพ่อแม่
0: ชูชกรักภรรยาก็เลยอาสา
1: ไป
0: หาทาสมารับใช้
1: อมิตดาก็รู้ว่า
0: พระเวสสันดร
1: เป็นบุคคลที่ต้องการ
0: เป็นทานบารมีก็เลย
1: ให้
0: ไปขอ
1: ให้ราชาลี
0: ที่อยู่ที่
1: บัดนี้อยู่ที
0: ่เขาคิโยงกฎ
1: ผ่าน
0: ชูชกก็เดินทาง
1: ต่อไป
0: เป็นอันว่า
1: ชูชก79
0: พระคาถา
1: ไปกันที่6
0: 35
1: พระคาถา
0: เท่าชราตาชูชก
1: ตาชูชก
0: เงินเดินไป
1: พบกับ
0: พรานเจตบุตร
1: เฝ้าประตูป่า
0: ก็โกหกมุสาวาท
1: ว่าเป็นราช
0: จากกระทรวงใหญ่
1: บัดนี้
0: ต้องการจะนำสาร
1: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
0: บัดนี้ประชาชน
1: ให้ภัยแล้วขอให้กลับ
0: พรานเจตบุตร
1: หลง
0: ก็เลยต้อนรับ
1: รุ่งเช้า
0: ก็ตาม
1: ชี้ทางว่า
0: อุดรเชียงเฉียง
1: พระเวสสันดรอยู่
0: ที่นั่น
1: 33 35
0: พระคาถาก
1: ันมหาพล
0: 80
1: พระคาถาก
0: ันที่7
1: เท่าชราตา
0: ชก
1: เดิน
0: ชกเดิน
1: ต่อไปจนถึง
0: สมมติของอจุตฤสี
1: อจุตฤสี
0: เป็นฤสี
1: มองโลกในแง่ดี
0: มองโลกหลาย
1: มองโลกสวย
0: แล้ว
1: ก็ถูก
0: เท่าชราตา
1: ชุชกบอกว่า
0: ตนเองเป็นกัลยาณมิตร
1: ของพระเจ้าเวสสันดร
0: ตั้งแต่บวชมาเลย
1: อยากจะมาสนทนา
0: ธรรมด้วย
1: อจุตฤสีก็บอกว่า
0: คืนหนึ่งรุ่งเช้า
1: ก็เดินทาง
0: ออกเดิน
1: อจุตฤสีก็
0: ชี้
1: ให้ชมนก
0: ชมไม้

0: โยมลงตองแม่ใจตองแม่ใจนะ
1: จริงแล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะเมือง
1: จริง
0: นะเมืองเพชรคนใจเด่นใจเด่น
1: สุพรรณ
0: คนขยัน
1: คนขยันสระบุรี
0: คนดี
1: คนดี
0: ศรีอยุธยาแต่ถ้าคน
1: แต่ถ้าคนมี
0: ต้องที่วัด
1: ต้องที่วัด
0: คลองตองเท่านั้น
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: ญาติโยม
0: ญาติโยม
1: มีสำนวนว่าน้ำไม่เคยน้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
0: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจคน
1: เหมือนหนึ่ง
0: ใจอันใส
1: ใจอันใสบริสุทธิ
0: ์ของโยมวัด
1: ของโยมวัดลองตอง
0: บ้านโพ
1: บ้านโพ
0: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
1: น้ำใจโยมเป็นไง
0: น้ำ
1: ลอง
0: น้ำ
1: ลอง
0: น้ำใจ
1: ลองน้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกันไม่ช่วย
1: กันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มา
1: จากร้อยก็มาจากโยมนะ
0: นี่แหละโยมนะ
1: เป็นอันว่า
0: เป็นอันว่า
1: 80พระคาถา
0: 80พระคาถา
1: ต่อไปกันที
0: ่8ต่อไปกันที่8
1: พระคาถา101พระคาถากุมาร
0: เฒ่าชราตาชราตาชูชกบัดนี้
1: บัด
0: เห็นช่อฟ้าอยู่ลิบฟ้าอยู่ลิบลิบ
1: สองตาแกก็ไม่กระพริบ
0: แน่วโนหมายแน่วโนและ
1: สีหนอสมสองอาสมสองหลัง
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล
0: ้
1: ว
0: แต่มันเย็นแล้วโยม
1: มัดสีป่านี้คงจะกลับมาแล้ว
0: ตอนนี้เอาไปรองไม่ได้
1: รับรองไม่ได้เลย
0: ที่ไหนเลย

0: คนไหนจะให้
1: คนไหนจะให้ลูก
0: ต่อหน้าต่อตา
1: ต่อหน้าต่อตา
0: คนอื่นไป
1: ก็เลย
0: ไปนอน
1: บนชะง่อนผา
0: บนชะง่อนผา
1: แล้วก็หลับไป
0: แล้วก็หลับไป
1: รุ่งเช้า
0: ลุ่ง
1: เช้า
0: คำนวณเวลา
1: บัดนี้มาสี่เข้าไปแล้ว
0: ผลไม้แล้ว
1: ยังเหลือแต่พระเจ้าเวสสันดร
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: กับกุมารทั้งสอง
0: เข้าไปขอตัวนี้ได้
1: ไปขอตัวนี้ได้แน่นอน
0: เพราะเจ้าเวสสันดร
1: ทานน้ำบารมี
0: ทานน้ำบารมีอยู่แล้ว
1: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลขอพระชาลี
0: พระกันลี
1: พระกันหา
0: สองกุมาร
1: สองกุมาร
0: กลัวก็ลง
1: ไปซ่อนตัวอยู่ใน
0: สระ
1: ธรณี
0: ริ
1: สระบัวแล้วกษัตริย์
0: มีปัญญา
1: เหมือน
0: ไม่ต้องเสียม
1: มันก็แหลมไปอยู่ใต
0: ้ใบบัว
1: อยู่ในน้ำ
0: ใต้ใบบัว
1: เอาใบบัวปิดบางที
0: ก็เอา
1: สายบัวนะโยม
0: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก
1: ็ตัวดำไปในน้ำ
0: เอาสายบัว
1: โผล่
0: แล้วก็หายใจได้
1: หายใจทางปาก
0: คนฉลาด
1: เหมือนกับ
0: ไม่ต้องเสียม
1: มันก็
0: ปรากฏว่า
1: น้อย
0: ฉลาด
1: น้อยกว่าพ่อไปนิดนึง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: พระชาลีกันหา
0: เนี่ย
1: ถอยหลังลง
0: มันก็มีแต่ลอยลง
1: เนี่ย
0: พระเวสสันดรจับได้
1: ฉลาดไม่เท่าพ่อหรอก
0: เพราะตอนเดินลง
1: มันไม่ถอยหลัง
0: จะหลอกพ่อว่า
1: จะหลอกพ่อไปแล้ว
0: ก็เลยรู้ว่าลูก
1: หนูนี่เรียว

0: เรือรั่วเรือรั่วโยมโยมใครอยากใครอยากจะสำเร็จประโยชน์
1: สำเร็จประโยชน
0: ์สิ่งที่มันยาก
1: ส
0: ิ่
1: งที่มันยากยาก
0: ไม่อับปาง
1: ไม่อับปางทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรแล้ว
1: สำเร็จดูล่วง
0: สำเร็จดูล่วง
1: เหมือนสำเภา
0: เหมือนสำเภาแก้ว
1: สำผลสำผลสำผลสำผล
0: จากฝั่งนี้
1: จากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น
0: จากโลกยักษ์
1: โลกยักษ์
0: ไปสู่โลกุตระถ้าใครไม่ติด
1: ใครไม่ติด
0: ตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่า
1: จะอยู่ที่เก่า
0: เรือจะอยู่ตรงนั้น
1: เรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
0: นะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่วนมา
1: ไม่ถึงฝั่ง
0: ไม่ถึงฝั่งทั้งที
1: มีมากมีน้อย
0: มีมากมีน้อยติดโยม
1: รับรองได
0: ้รับรองได
1: ้ฝั่งแน่นอน
0: ฝั่งแน่นอน
1: เหมือนพระเจเวศ
0: สันดร
1: อุปมา
0: อุปมา
1: ราชาลี
0: พระราชาลี
1: พระกัณหา
0: แก้วสำเภา
1: แก้วสำเภา
0: ทอง
1: เป็นญาณนาวา
0: ผลสันผัส
1: ผลสันผัส
0: แล้ว
1: แล้ว
0: ก็จะพาบรรดา
1: คนที่
0: เป็น
1: ปุถุชน
0: ไปสู่
1: ความเป็น
0: วา
1: เป็นอริยะบุคคลที่ดีกว่าเดิมที่ดีนะ
0: เดิมนะโยมนะ
1: พระเจเวศสันดร
0: เจเวศเรียก
1: เรียกสองกุมาร
0: สองกุมารก็ปรึกษากันว่า
1: ปรึกษาเราเป็นลูกกษัตริย์
0: เราเป็นลูกกษัตริย
1: ์ใหญ่เลย
0: จะให้พระบิดา
1: จะให้พระบิดาตรัสเรียกถึง 2-3 ครั้ง
0: ขึ้นมากราบ
1: แล้วก็ร้อง
0: แล้วก็ร้อง
1: พระเจเวศสันดร
0: ก็มอบ
1: พระชาลีพระกัณหา
0: ให้
1: พระก
0: ั
1: ณหา
0: ให้เท่าจะ
1: ชกตีฆ่าตัวไว้ว่า
0: ตัวไว้ว่า
1: ชาลีฆ่าตัว
0: ฆ่าตัว
1: พันตำลึงผู้น้อง
0: กันหาผู้น้อง
1: ไม่น้อย
0: อีกไม่น้อย
1: สิ่งของอีกไม่น้อย
0: ทองอีกไม่น้อย
1: ทองคำ
0: ทองคำอีกไม่น้อย
1: ร้อยตำลึง
0: ร้อยตำลึง
1: ใครส่งถึงมือพราหมณ
0: ์สองกุมารเป็น
1: ไทย
0: ญาติโยมสาธุชน
1: ญาติโยมสาธุชน
0: หลายพระเวชสันดรรักลูกนะ
1: ถ้าไม่อย่างนั้น
0: ไม่ทำไม่อย่างนั้น
1: ไม่ตั้งท่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
0: ใครจะถ่ายได้
1: ใครจะถ่ายได
0: ้ทองพันตำลึง
1: ทองพันตำลึง
0: ร้อยตำลึงอย่าง
1: ร้อยตำลึงอย่างน
0: ี้ต้องกษัตริย์เท่านั้นแหละ
1: จึงจะเท่านั้นแหละ
0: จึงจะถ่ายได
1: ้หรือมหาเศรษฐี
0: หรือมหาเศรษฐี
1: เท่านั้นแสดงว่า
0: พระองค์ก็ยังรัก
1: พระองค์ก็ยังรักลูก
0: เขาเรียกว่า
1: บัว
0: ตัดยังเหลือใหญ
1: ่ยังเหลือใหญ่
0: หัวใจของพ่อแม่
1: ใจของพ่อแม่
0: เป็นแก้วตาดวงใจ
1: เป็นแก้วตาดวงใจ
0: แต่พระ
1: ตั้งปณิธาน
0: ตั้งปณิธานไว้ว่า
1: จุดหมายปลายทาง
0: จุดหมายปลายทางคือพระพุทธเจ้า
1: ก็เลย
0: มอบ
1: ก็เลย
0: เข้าชราตา
1: เข้าชราตา
0: ได้แล้วก็เลยเอา
1: พันธนาการ
0: ภู
1: พระชาลี
0: ที่แขนขวาก
1: ันหา
0: ถูกกระชากกล้าต
1: ี
0: ออกประตู
1: ป่าไป
0: 101ประการ101
1: ประการ
0: ที่8กุมารจบ

0: มัดสี
1: เข้าป่าม
0: ันแปลกจริง
1: มันแปลกจริง
0: แปลกแท้เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เผือกมัน
0: มะม่วงมัน
1: ลูกจันทร์
0: ลูกจันทร์น้อยจีน้อยนามุต
1: สาลีนามุตพุทธา
0: ไม่มีให้เก็บ
1: วันก่อนนาง
0: ย้อนรีบย้อน
1: หวนคืนเคหา
0: ด้วยความ
1: รัก
0: พัสดา
1: พัสดาน
0: าง
1: ทรมาวิตกกังวล
0: เกิดพายุพยับ
1: พายุพยับ
0: ฟ้ามืด
1: ปื้มไปทั่วพยม
0: ไปทั่วพยม
1: ฟ้าแดงปาน
0: ฟ้าแดงปาน
1: เลือดแตก
0: ทิศ
1: มืด
0: ทิศ
1: อย่าง
0: ไม่มน
1: อย่างไม่เคยมี
0: ใกล้ค่ำแล้วห่วง
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: จะเสวย
1: ผลไม
0: ้
1: พระชาลีจะ
0: เสวยผลไม
1: ้พระกันหาจะ
0: เสวยนม
1: ก็วิ่งบ้างเดิน
0: บ้าง
1: กลับ
0: ถ
1: ึ
0: งระหว่างทาง
1: แคบ
0: ช่องแคบ
1: เสือสองสัตว์
0: เป็นเทวดาแปลง
1: มาก
0: ั้น
1: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูชก
0: พาชาลีกันหา
1: ประตูป่าไปก่อน
0: มัตสีจะได้ตาม
1: ไม่ทัน
0: พอคำนวณเวลาว่าวันนี้
1: ชูชกแล้ว
0: ไปไหนตอนไหนแล้วก็เลยเปิดหนทาง
1: พระนางมัตสี
0: กราบสัตว์ทั้งสาม
1: แล้วก็
0: คุณ
1: แล้วก็
0: แบ่งผลไม้ให้ครึ่ง
1: นี่หัวอกแม
0: ่ทำยังไงก็ได้
1: ความรักของแม่
0: ไม่มีเหตุ
1: อยู่เหนือเหตุผล
0: อุ้มไม่หนัก
1: เหนื่อยไม่พัก
0: รักไม่ลวง
1: ไม่เลิก
0: ไม่คิดผิด
1: ไม่คิด
0: ยอมตายแทนลูก
1: ยอมอายแทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: ม
0: ัตสีกลับ
1: มา
0: ถึงอาสม
1: ไม่เห็น
0: ลูกน้อยทั้งสอง
1: ก็ถาม
0: พระเจเวสสันดรพระเจเวสสันดร
1: ก็ตำหนิ
0: แกล้งบริภา
1: ค
0: มัตสีเอ้ย
1: เมื่อเช้า
0: จะเข้าสู่
1: ป่าก
0: ันแสง
1: เสียจนหลายซ้ำ
0: ที่แท้
1: มัตสี
0: คงจะไปเจอ
1: ฤาษี
0: คนทัน
1: ที่ไว้หนุ่ม
0: รุ่น
1: เกิดศรัทธา
0: จนใจแม่จึงแวะประทับ
1: เรียกว่า
0: ให้สม
1: บัตินี้มา
0: ถึง
1: แกล้งร้อง
0: ไห
1: ้มัตสี
0: หน้าบานมันดอก
1: ชบาเลยนะ
0: ผู้หญิงท่านสาธุชน
1: ทั้งหลาย
0: โดยเฉพาะมัตสี
1: ไม่เห็นใจเป็นซ้ำ
0: เป็นซ้ำที่หนึ่ง
1: ดุถูกสามีบริ
0: สามีบริ
1: พ
0: าย
1: เสียพระทัย
0: ก็เลย
1: ตามหาลูก
0: เวียน
1: หลาย
0: จล
1: นนับจำนวนด้วย15
0: ระยะทาง
1: กลับมาอีกวาระหนึ่ง
0: ก้อนรุ่งใกล้สว่าง
1: เพียเต็มที
0: พระเจเวสสันดร
1: ก็บริพาสเหมือนเดิม

0: เห็นพระมัสสี
1: สลบไปเข้าไปข้าวไทยวินางสิ้นชีวิต
0: ลืมสติว่าลืมสติว่าตัวเป็นนักบวชนางมัสสีขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตัก
1: เอามือลูบเอามือ
0: คลำดูหัวคลำดูหัวใจ
1: ก็รู้ว่ามัสสีน้องพี่ยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายเสียเลยทีเดียว
1: จึงเสด็จกลับ
0: เข้ากันทักบุรี
1: ตัดเอาวารีมาพรมเข้าสักประเดียว
0: มัสสีก็ได้สติก็ได้สติฟื้น
1: ตื่นคืนมา
0: แต่หน้าตายังซีดเซียว
1: พูดได้คำเดียว
0: โยมจ๋า
1: โยมจ๋า
0: ใกล้จะจบ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: อีกสัก20 บาท
1: อันนี้
0: มัสสีไม่ได้พูดหรอก

0: พูดหรอก
1: อาตมาพูด
0: อาตมาพูดเอง
1: นี่โยมโมทนาสาธุนะตรงไหนก็ติดได้
0: ตรงไหนก็ติดได้โยม
1: ทั้งหมดเป็นของวัด
0: เป็น
1: รองวัด
0: รองตองของเราน
1: ะโยม
0: นะโยม
1: มีอานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้างฟังเทศน์สลาชาติเทศน์มหาชาติทอดกฐินทอดประปา
0: ฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่คนไทยชอบทำโยม
1: เอาละท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: ท่านสาธุชนทั้งหลายมัสสีก็คืนมา
1: พูดคำเดียวประโยคแรกว่า
0: หรือคำแรกว่า
1: เสด็จพี่
0: ลูกรักทั้งสองรักเรา
1: สอง
0: ที่เราอยู่ที่ไหนเพคะ
1: พระเจเวศ
0: ท่านดอนก็ตรัสตอบว่ามัสสี
1: เมื่อวาน
0: ที่ประทานให้กับ
1: ท่านชราตา
0: ชุกชกไปแล้ว
1: มัสสีก็อนุโมทนาในปิยบุตรานในปิยบุตร
0: เป็นที่รัก
1: มีทาน
0: แล้วก
1: ็เรียกว่าเทวดา
0: ทั้งหลายก็อนุโมทนา
1: แผ่นดินสะเทือน
0: เลื่อนลั่น
1: 90พระคาถา
0: 90
1: พระคาถาจบกันที่10
0: กันที่10
1: สักกันที่10สักเท้าสักกะ
0: เทวราช
1: เกรงว่าถ้าใครมาขอ
0: มัสสีไปอีกคนแล้วก็บัด
1: ตอนเนี้ย
0: พระเวสสันดร
1: ไม่บรรลุธรรมแน
0: ่นอน
1: ลำบาก
0: ไม่มีใคร
1: ไม่มีใครอุปถัมภ์
0: ก็เลย
1: ถ้าจะเป็นพระอินทร์มาของ่าย
0: ก็คงไม่ให้
1: ก็แปลงเป็นพราหมณ์
0: เป็นคนแก่มาขอ
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ก็ประทานให้
1: เมื่อได
0: ้
1: แล้วพระอินทร์ก็
0: กลายร่าง
1: แล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าม
0: าขอป้องกัน
1: คนอื่นไม่ให้มาขอตัดหน้า
0: เพราะว่าถ้าคนอื่น
1: มาขอแล้ว
0: แต่รับเนี่ยมาขอแล้ว
1: ให้คืน
0: ให้พระเจ้าเวสสันดร
1: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
0: เพื่อจะได้บรรลุ
1: สัมมาสัมโพธิญาณ
0: ตามที่ตั้งใจไว้
1: แล้ว
0: ต่อจากนั้นพระอินทร์ก็
1: ให้พรแปดแก่
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: ก็ขอว่า
0: พรที่หนึ่งเป็นต้นว่า
1: พระบิดาให้โกรธ
0: โทษแล้วก็
1: ยก
0: ทัพพระเกียรติยศ
1: มารับ
0: กลับ
1: เข้าเมือง
0: เป็นต้น
1: พระอินทร์ก็ลา
0: ดับสวรรค
1: ์43พระคาถาจบ
0: กันที่11
1: มหาราชกระจาดใหญ
0: ่นะ
1: มหาราชกระจาดใหญ่
0: 69
1: พระคาถา
0: เท่าชรา
1: ชูชก
0: ก็พากันหา
1: ชาลีเดินทาง
0: ลองไปต้องการ
1: แปลต้องการจะไปกลับบ้าน
0: ธนวิทย์
1: ราชาลีพระกนา
0: ราชาลีพระกนา
1: ใช้ท่ารับใช้อ
0: ริยสาว
1: ปรากฏว่า
0: เดินทางมาถึง
1: ค่ำไหนนอนนั่น
0: แล้วก็
1: มาถึงทาง
0: สองแห่ง
1: จากทาง
0: ไปบ้านธนวิทย
1: ์
0: ย้อนกลับมา
1: เทวดาดลใจ
0: ให้หลงทาง
1: ย้อนกลับมา
0: แล้วแกเขาเรียกอะไร
1: ไหนนอนนั่น
0: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
1: พระชาลีพระกน
0: า
1: ที่
0: ส่วนแกก
1: ็กลัวสัตว์ร้ายในยาม
0: ไปค่ำคืน
1: นอนบนผ้าคบไม
0: ้สมก็เป็นตัว
1: เห็นแก่ตัวมาก
0: เขาเปรียบเด็กหน้าดู
1: เล
0: ย
1: เทพยดาก็
0: สารก็เลยแปลงกายเป็น
1: พระเวสสันดรและพระนาง
0: มัสสี
1: มาน
0: ำพระ
1: ผลไม
0: ้พระชาลีพระกันหาเสวย
1: และ
0: ก็
1: ให้อาบน้ำ
0: ให้ทา
1: เครื่องหอม
0: ต่างๆนานา
1: แล้วก
0: ็
1: ขับ
0: กล่อม
1: ให้หลับนอน

0: พระชาลีกันหาหลับ
1: หลายๆคืนเป็นอย่างนี
0: ้ท่านสาธุชนกล่าวถึง
1: พระเจ้ากรุงสนชัย
0: ไม่รู้เป็นไร
1: คืนนี้
0: ไม่
1: หล
0: ับ
1: ตาไม่ลง
0: แต่ว่าย
1: ังไงก็ฝืน
0: ยังไงก็ไม่หลับ
1: คิดถึงหลาน
0: ก็เลยให้เครื่องดีสี
1: เป่ามาประคอง

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดคลองตอง
1: อโยมไม่ต่อ
0: โยมไม่ต่อนะ
1: ตรงนี้ไม่มีงานเทศ
0: มีงานเทศแล้ว
1: เพราะซอมัน
0: ขาดไม่รู้จะไปขาด
1: ไม่รู้จะไป
0: สีไม่ได้
1: สีไม่ได้แล้ว
0: โยมต้องต่อ
1: และเมื่อ
0: พระเจ้า
1: พระองค์สนชัย
0: หลับ
1: แล้วก็ฝัน
0: ว่ามีชายรูปร่าง
1: ดำ
0: ตัวใหญ่
1: ลุงผ้าแดง
0: ดอกบัวมาสอง
1: ดอก
0: ดอก
1: ตู
0: ดอก
1: ตู
0: แรก
1: แย้ม
0: รุ่งเช้าโหรุ่งเช้า
1: ว่าจะได้ประโยชน์ระยะที่จาง
0: กันเป็นนาน
1: ก็คือพระ
0: ชาลีและ
1: เท่าชราตาจุ
0: ชราตาจุชก
1: ก็พา
0: เทวดาดลใจ
1: พาม
0: า
1: ถึง
0: กรุง
1: เชตุดร
0: พระเจ้าพงศ์สนชัย
1: ก็ให้คนไป
0: เชิญเข้ามา
1: เด็กอะไรมอม
0: เด็กอะไรมอมแมม
1: แล้วก็มี
0: คนแก่
1: ชาติราชี
0: ก็รู้
1: ก็เลยหลาน
0: ก็เลย
1: ไทย
0: ฆ่าตัว
1: เมื่อถ่ายค่าตัว
0: จบแล้ว
1: สองกุมารก็
0: ก็เป็นไทยไม่เป็นทาส
1: แล้วก
0: ็
1: ให้ชูชก
0: ไปอยู่บน
1: ไปอยู่บนประสาท
0: เจ็ดคืน
1: เรียกว่า
0: ไปเสวย
1: ความสุข
0: เพราะดีใจ
1: ที่ได้พบหลาน
0: ชูชกพามา
1: ชูชกเป็นคน
0: ทุกขะ
1: เห็นใจ
0: ไม่เคยอยู่ที
1: ่ดี
0: ๆไม่เคยกินอาหาร
1: ดีๆ
0: โย
1: กินอาหาร
0: ในวังก็เลย
1: กินไม่บรรยะไฟธาตุไฟธาตุ
0: เรียกภาษาชาวบ้าน
1: ท้องแตก
0: ตาย
1: ตัวโกงตาย
0: แล้วโย
1: เกิดกันที่5
0: ตาย
1: ที่5
0: ตายกันที่11
1: แสดงว่าจะจบ
0: แล้วใช่มั้ย
1: แล้ว
0: ประกาศหาญาติ ชกไม่มีญาติเพราะไปอยู่กับใคร
1: ก็ญาติไม่เหลือใช่ไหม
0: ญาติ
1: ไม่เหลือพ่อแม่ญาติน้องแข่งกันตายไม่เหลือสักคน
0: ก็ไม่มีใครมารับทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติก็
0: เข้าพระ
1: ริ
0: บ
1: เข้าพระคลังหลวง
0: พระชาลีก็เตือน
1: พระอัยยการ
0: พระอัยยการ
1: เข้าใจกันแล้ว
0: ตั้ง
1: ครับ
0: พระเกียรติยศ
1: ไปรับ
0: พระเกียรติยศไปรับ
1: พระนาง
0: ม
1: าซี
0: กลับมาครองเมืองเถิด
1: 69ประกาศ
0: การที่11
1: การที่12
0: ของกษัตริย์36
1: พระคาถา
0: พระเจ้ากรุงสน
1: ชัย
0: ตั้งพระชาลี
1: เป็นทับหน้า
0: ลงไปทับหลัง
1: ไปยัง
0: คีรีวงศ์
1: คีรีวงศ์กด
0: ป่ายมพาน
1: หกกษัตริย์
0: ไม่ได้เจอกันมานานท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: สลบทั้งหมดเลย
0: พร้อมด้วยข้าราชบริพาร
1: ผลโบกครพั
0: ฒน์จึงตกลงมา
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: 13
1: กันมาอยู่กันที่12
0: คือผลโบกครพัฒน์
1: ตกฝนตก
0: จึงมีเทศมหาชาติ
1: ฝนโบกครพัฒน
0: ์ตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะก็คือหลายลักษณะ
0: คือหลาย
1: ประการแดง
0: สีแดง
1: ท้ายกลีบ
0: ตกลงมาแล้ว
1: ใครต้องการ
0: ให้เปียกก็เปียก
1: และก็จะตก
0: สองครั้ง
1: ใน
0: คร
1: ั้งศาสนา
0: ในพุทธศาสนา
1: ที่พระพุทธเจ้า
0: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
1: ที่
0: นิโครธาราม
1: แล้วก็ครั้งนี้
0: ครั้งที่6กษัตริย
1: ์พบกัน
0: แล้วก
1: ็
0: จะตก
1: ใน
0: พระประยุรญาติเท่านั้น
1: เป็นฝนพิเศษ
0: น้ำมนต์ของเรา
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: ถือว่าเป็นฝนโบกครพัด
1: ใครได้รับการ
0: ประพรม
1: แล้วเป็น
0: โรคไข้
1: เจ็บหาย
0: ผลหมากลาบไม้
1: เป็นยา
0: เอาน้ำมาทานน้ำมนต์
1: ผลไม้มาเป็น
0: นั้นเป็นเรื่องสังความ
1: เป็นเรื่องของความ
0: ศรัทธา
1: เป็นเรื่องของความ
0: ความตั้งใจ
1: ความมั่นใจ
0: ปรากฏว่า
1: ท้าวสักกะก็
0: บันดาลให้ฝนโบก
1: ครพัด
0: โบกกษัตริย์พร้อม
1: ด้วย
0: ราชบริพาร
1: ฟื้น
0: แล้วก็ขอคำ
1: แล้วก็ขออภัยซึ่งกัน
0: ขออภัยซึ่งกันและกัน
1: เตรียมตัวจะกลับ
0: สามสิบหก
1: พระ
0: จบการ สุดท้าย
1: นคร
0: กัน
1: พระที่18
0: พระคาถา
1: ก็
0: จัดกระบวน
1: ทัพ
0: มีความสุขกาย
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: เดินทาง
0: เดินทาง
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ก็มาครอง
1: อายุ
0: 120ปี
1: พระชาลี
0: ก็ครองราช
1: อายุ120ปี
0: ตรงนี้เป็น
1: ความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
0: หลังมานี้
1: เราท่านทั้งหลาย
0: จงรักภักดีเทศมหาชาติ
1: เฉลิมพระเกียรติ
0: เพื่อต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: หรือ
0: พระบรม
1: วงศานุวงศ์
0: มีพระชนมายุ
1: ยิ่งยืนนาน
0: ให้ครบ3สถาบันชาติ
1: สถาบันพระศาสนา
0: พระมหา
1: เราจึงจัด
0: อายุ120 ปี
1: เหมือนพระเจเวสสันดร
0: อาตมา
1: ได้ชี้แจงแสดง
0: พระศาสนาม
1: หานาม
0: เวสสันดร
1: ชาดก
0: มาโดยลำดับ
1: มับเวลา
0: จึงขอสมมุติ
1: รัตติ
0: ธรรมเทศนา
1: ลงไว้แต่เพียงเท่านี้

ค่ะคุณผู้ชมคะการบริจาคการบริจาคแม้ว่าจะไม่ได้ตอบแทนก็ตามแต่ว่าคุณก็จะตามลักษณะตามลักษณะที่ทำไว้กับไว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสว่าผู้ให้อาหารผู้ให้ว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าผู้ให้ผ้าให้วันนะผู้ให้ยานผ่านผู้ให้ยานผ่านนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปผู้ให้ประทีปผู้ให้จักษุว่าให้จักษุที่ให้ที่พักอาศัยพักอาศัยให้ทุกอย่างค่ะส่วนให้ทุกอย่างค่ะที่ให้ธรรมทานให้ธรรมทานชื่อว่าให้อมฤตธรรมสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการทำรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเซิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร N กับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยัง

0: ไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับซอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆเห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้า1ทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้า1ทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็น

0: ่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอว์มาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆ ก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
0: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
1: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอ่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุป

0: สวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
1: ไม่มีค่ะ
2: พี่เต่า
0: โอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
0: โอเคการมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นนั้นก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเนี่ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอะมักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรี่ในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
1: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกระป๋าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวนะจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ

0: อย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆ เขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกละค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการซิปให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ้าวปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็อ่าทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาอะไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่นี้ว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ตีวิทเสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะนะคะแล้วก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็การเล่นขายของว่าเป็นเช

0: ฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆเป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากๆดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยกันเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

ห็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพ

0: พิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับจะเป็นที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทย

ที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งทอด

โดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนอร์เวย์นี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันในปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่คงมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาสมบทก็เป็นการบรรพอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็จะฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตนให้เหมาะสมในแต่ละจังหวะและโอกาสในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีโครงการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยเราแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโดยการอนุเคราะห์อย่างนี้สถานที่ก็เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางท้องนาซึ่งรอบๆก็มีชาวนาที่ปลูกข้าวแบบข้าวของท้องถิ่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเขตอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์ดูแลส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาเถรสมาคมของราษฎรสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราด้วยโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสกอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็คือชุดไทยนั่นเองซึ่งดูแล้วสบายตาได้ฟังเสียงก็สบายหูท่านบอกว่ามีนโยบายแต่งอย่างนั้นให้ญาติโยมได้แต่งอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำนึกรู้ตนเองแล้วก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและงดงามไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในฐานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาทำกิจกรรมณสถานที่ที่วัดท่านนี้ก็เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์มีจิตที่เป็นกุศลมีกิจที่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จาก

0: ราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตเนี้ยก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆต่างๆได้ที่จะเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะให้สถาบันหลักของชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รัชกาลรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธารณชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารัชกาลรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนพระพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธุชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษย์สืบไป
1: ปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพบุตรที่ท่านพระอัฏฐกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทคุตตกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพบุตรนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินนะปุพพกะพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรือหยาบหน่อยก็ขี้เหนียวไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งที่เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมากมายอาทินนกับภูพพรามนี้มีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก16ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินนกะปุพกะพรามอาทินนกะปุพกะพรามเห็นลูกชายป่วยแทนที่จะไปหาหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในทางโรค ็เพราะเหตุที่แกขี้ตนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินะปพกับพรามแกก็ไปซื้อสมุนไพรมาประกอบยาเอาเองแต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่นั่นแกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั่นแทนที่โรคจะทุเลาเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตะพรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกเพื่อนบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสถานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแกก็เลยเอาลูกชายนั้นเลยยกเตียงที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านตั้งตรงของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอทินนปุพพกพรามซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑรีเห็นอุปนิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอทินนปุพพกพรามในขณะนั้นมัทธกุณฑรีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืนประทับอยู่นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัทธกุณฑรีหนุ่มมัทธกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะงดงามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัทธกุณฑรีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัทธกุณฑรีก็ได้ถึงแก่ความตายพร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยแรงอนุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัจจคุณดรีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามวายอทินนะปุพพกะพราหมณ์เมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักลำลึกนึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัจจคุณดรีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบังเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าแบบนี้บิดาของเรากระทำอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอทินนะปุพพกะพราหมณ์เห็นเด็กน้อยมาร้องไห้คร่ำครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทินกะปุพพะขอโทษมัจจคุณดรีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพราหมณ์ก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัณฑกุณดรีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นร้องจึงจะเหมาะสมอาทินนากะปุพพกะพราหมณ์ได้ยินได้ฟังก็ยิ้มยอกหัวเราะว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นร้องรถของเธอไม่มีทางสำเร็จหรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัจจคุณดรีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากันท่านร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องการเอาพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตา

และคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพราหมณ์ก็ได้กินมัทคุณรีเทพบุตรจึงบอกว่าเราเป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมบัติที่เราได้เป็นเทพบุตรมีวิมานใหญ่โตนี้เพราะเกิดจากบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนบุพกับพราหมณ์ก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแรกและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาไว้เป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์

อาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

วตุเตชัยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ประชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหั่นเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกา

ดำเนินการตามแผนแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินจมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว
ในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธ

องค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธ

พระศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้
อุบาย

สงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเรียนความวิทยุจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายจนได้รู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าในมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมา

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเทียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงพี่คำเดียวพี่รักทำไมคลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พระจิตวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์ทั้งนั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อเลยฝากว่าเออเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะเป็นจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัจฉริเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทำเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชวงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยอ่ะก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉันมา

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแล่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภิกาพันธ์คุณปุ้ยโยกพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้กระทั่งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนนะร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ใดเพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจแต่เพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์
1: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
2: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรี

0: ทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
2: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็จะต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แกล้และรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมากกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อมายาวเลยแล้วก็พอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
3: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
2: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแต่เราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
4: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
2: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่ถ้าพูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่าคนฟังเขาบอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อ

0: มันก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีอย่างนี้สิครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาจากไหนที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะกระชากแถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพี่ลมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมายังรักยังอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้างราหานไปง่ายได้นะครับ
2: คือผมจะขอร้องให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่ตอนเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเพื่อเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่นยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยระหว่างวันที่14มิถุนายนทางการซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบานาดัตชีรักภริยาของนายชาร์ลชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงาน

ช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทางเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปรายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปทรงศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยสากลLa Mos en Majesté Royal Tridress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่อง

0: อิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟูซีเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูโก้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคอราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายท่อพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและท่อพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love คืออนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ตินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2004

0: 199เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ใน1ชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งการเดินเรือต้องอาศัยการสังเกตออสเตรียทำงานร่วมกับภาควิชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดฟิกซาเมนโฮปจากสุแพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดฟิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมานส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 น.

ทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภกินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 น.พระบาท

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้พุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปะเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา
าระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวรัชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร์

จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา 19:00 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.องคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญหมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวกายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคม

มนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระ

0: ลงมาศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: หาต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
2: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
1: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสุแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
2: ้
1: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
2: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
1: ถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
2: ฉีดที่ตาเหรอคะ
1: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
2: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
2: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
1: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
2: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
2: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแม้ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ
2: ่
1: ให้กลับมามองเห็นได
2: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
2: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
2: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
1: ครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
2: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
1: ใช่ครับ
2: แล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
1: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
2: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
1: ก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปี

0: ที
1: ่
0: คุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนส์ที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
1: ่
0: อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
1: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยา
0: สลายเลือด
1: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริมเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพรินนะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได
1: ้เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างเรารักษาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได้
1: นะ
0: คร
1: ับถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนเทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนส์เช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนส์เสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะฮะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มารวมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะ

0: เราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยคล้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดรสนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆนะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกแล้วรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะมันนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะ

ทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

นะคะแค่เคาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยกับใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานเราก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้านแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
2: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพซตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกๆเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะ

การจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: าจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิโร่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกไปผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่อีก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกําลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทําให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10 กว่าเมตรเองอ่ะก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาละมันจะยังไงขนาดไหนกันพอกลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาละปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทําอะไรก็ทําให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดําน้ํานี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกมั้ยฮะแล้วก็เรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดําน้ําเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200 บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เราเรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังแล้วตัวนี้ก็จะทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2-3 กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3 ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้งบอยันซี่คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างก็ได้ไปสอบครั้งแรกพัทยาพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทนะคะคือเซอร์ติฟิเคทอันแรกเขาเรียกว่าเป็นโอเพ่นวอเตอร์ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18 เมตรแอดวานซ์ก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18 เมตร

มันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบหืมไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: มาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วเราเดินข้างบน
2: ว้าวนี่ว้าวนู่นนี
0: ่เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ป็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเลขเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ค่าของอาจารย์แหน่งเพลงนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหน่งครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกัน
2: ครับ
1: นอกจากนี้ครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: คร
1: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่มั้ยครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทํากิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกําลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีลีลาดรํากระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในตัวอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับ
3: การเงินการจัดการช่วยบริหารสมองตัวเอง
0: ทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งเราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรแต่ไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
3: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนจะต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น
3: สายการแบบในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทา

0: มานีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันที
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะยี
0: สาธุพัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจาทะสันติสัตตาปรัชชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถิเกติมนุชฌาเอนติอนุมัคเคปัตติปัตเทมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกัตตปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากรุณังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทุเรวังกัตตปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องเวสสันดรกันวันนประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานาการกันที่สามซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่สี่คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวและก็ บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธารณชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาสเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมันคะวิธีแทแนวนะลำเนาภัยโซนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมันคาเดียวกันจึงตรัสจุนทอนวาทถามถึงเหตุว่าคุณเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้โปรดอธิบายความให้แจ้งชัด หมู่มนุษย์จึงทูลอรรถาธิบาย

แก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกตนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จอยู่ระยะอาดเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคัตติยวงศ์มาเดินอยู่ในพรงไพรดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารช่องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกมาเดินบุกพรงไพรน้ำอสุชนไหลนองพระพรักในยันเนตทรงพระโสกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรสนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกข์ทีทรงมีพระทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนากาแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์ซ่องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูกระการตานาชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชหฤทัยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิรมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตโปรดจอดพวงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวชสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีร่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิไม้ในวรรณปเวทช่วยย่นย่อวิถีทางระหว่างพงไพรให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพรบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยกิจว่าพนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศฝ่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะไหนจึงเสด็จมาจรลลีด้วยพระบาทเจนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมาตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวีกาอาราธมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวชสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงประโสกาเสด็จมาสู่สำนักพระเวชสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่า
ข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพารามเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพลายนิราศอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลคดชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทะมาราวีเสียพระนครสี่พีแล้วทูลกระหม่อมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากคติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตรัตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนคเรศเจตลาดเราขอขอพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุลยาตราชปิตุรงค์ก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพญาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ตนตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาตแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรโทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพารามด้วยเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของคติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยานอันเอมโอดให้บรรเทาทุกทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองค์นำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้นใจก็ขอพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคานไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นอะไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่า
พวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเหล่านิราชจากนครไปตามพงพรายพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองศรีพิราอดแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองศรีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล่าวเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงศรีพีพญาเจตลาทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตลาชเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟามจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตลาชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนักเรียกให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตเอารานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลาชซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนะแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิด พญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสานในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลศักดิ์จึงมิได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตลาชก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาดแล้วถวายการอาราคาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอมาตย์ต่างห้อมร้อมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงสุขคนทานแล้วถวายพระกัลยาหารให้เสวยขั้นเสด็จเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกฏทั้งแนะนำหนทางให้ทัชีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพรานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็อำลากษัตริย์เจตลาชโอบอุ้มพระโอรส
ทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกตพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชาก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนัก

ในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัตสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกต ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวันประเวทสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกตด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวันประเวทขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระวะปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดบิวรี่จำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคขาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปาถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนประเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ปูเคที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บ
1: ๆเหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่เคยตีเคที่เลยค่ะ
2: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
2: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ้ยไปเยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดีเลยค่ะเพราะหนูเตรียมไว้ที่ที่หนึ่งที่จะพาคุณยายไปค่ะ
2: จริงนะ
0: จริงค่ะ
2: นั้นรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
3: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
0: หนูพายายมาป่าชายเลนค่ะ
2: แล้วมาให้ยายมาทำอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
2: อ้าวไม่ถามยายเลยพายายมาแล้วยายจะไหวไหม
0: อ๋อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
2: อ๋อเหรอแหม
4: สวัสดีครับ
0: คุณยาย
4: น้องพี่สวัสดีครับ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
4: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการท่องเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทำการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ

0: การ์ดแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทำกันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีการไปทีมกระดานเลนกันนะครับ
1: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
0: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็สาธิตวิธีการทำการเล่นด้วยนะครับ
1: นี่
2: ไม่ต้อง
1: ห่
2: วงหรอกค่ะยายยายยังมีหนูมาช่วย
1: จริงเหรอช่วยยายได้แน่นะ
2: งั้นเราไปกันเลยค่ะ
1: ไป
3: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใส่เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มในการที่ก้มตัวลงไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
4: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออกก็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยจะมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ
1: ครับวันนี้นะครับน้องเทนี่เนี่ยเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับ
2: ใช่ครับสนุกไหมคะ
1: สนุกครับป่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าตรงกลางต้นตรงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงพ่อไปชอบก่อนนั่นเอง
2: อ้าวเหรอคะ
1: นะครับใช่ครับ
2: น่าดูนะแคทตี
3: ้
1: ต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นต่างชนิดนี้ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกตรงกลางด้วยนะครับ

0: ชีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทรกกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครงแต่ถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นเนี้ยนะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: ับน้องเอที่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูก

0: ป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนนี่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันเนี้ยเราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำมาหากินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้น้องแล้วเดี๋ยวน้องเคที่ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเคที่นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเคที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง

0: ็ทำน้องเฮทีตอนนี้เราอยู่กันบนแปลงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราเนี่ยพี่ลงไปเนี่ยเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พอพี่บอกน้องเฮทีเรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเราเนี่ยครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการรอดของเขาสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นโกงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายตรงที่เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องแคที่เห็ดหอยเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลนี้ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนในนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกตอนนี้อยู่อ่าวไทยตอนในนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองนั่นเองผมก็จะสอนน้องแ
1: ค
0: ที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเอทีนั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเอทีนะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับ1ฝ่ามือจุ่มลงไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามพี่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปลึกครับขุดไปลึกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกนิดนึงโอเคขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับขุดเลยนะครับพอขุดได้หลุมแล้วปุ๊บน้องเกที่วางต้นไม้ลงไปนะครับโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโบกเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: กบแล้วก็พอกบเสร็จแล้วนะครับน้องเกที่กับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นปิดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเคท่านี้ครับท่านี้ก็เป็นทันเสร็จแล้ววิธีการปลูกต้นโกงกลางปลูกง่ายนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ระใบเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีผลต่อต้นโกงกลาง
1: แล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลยนะครับ

0: ขุดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นนมกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะห้ามให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเละเปลอะเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเกที่วันนี้พี่พาน้องเกที่คุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แรมซ่าไซต์ก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนแล้วแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบา
1: ๆ
3: นะไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันเขาจะอยู่บนหน้าดินเราว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนเปลือกหอยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
3: นะบางคนเข้าใจผิดหนึ่งว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือของโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงกินเยอะที่สุดนะครับหน้าที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเฮที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะพี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
3: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นหน้าที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
4: ยกมาเลยครับ
3: นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
4: แพง
3: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคลองควนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้จะเป็นยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
3: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจใช่ไหมครับว่าต้องทำไงครับต้องโบกมืออย่างนี้เนา
0: ะ
3: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเลนได้เลยครับ

0: อยมาให้พี่มา
1: ไม่เอาให้พี่เขาเลย
0: เออวันนี้หอยเราเนี่ยได้เนาะ
1: เห็นไหม
0: เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเนาะหอยสดจากทะเลเลยนะครับน้องเอที่นี่ตัวใหญ่เนาะเอที่ดูดิ
1: เห็นไ
0: หมใหญ่วะ
2: กินยำหอยแช่งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าชายเลนของสมเด็จประเทศนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงสกีเลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่นะแต่เดี๋ยวว่าเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต
0: ้นครับเอาแล้วน้องกิ๊กที่ไอ้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่น
1: ี้
2: เอง
1: ไปเถอะเคที่ไปเถอะ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: แคทที่เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคที่กับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

านะครับจากผลงานของน้องเคที่กับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้ว

0: เป็นน้ำยำสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ำยำสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของที่ต้องช่วยพี่เนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ1ถึง20ครับใช่แล้วเขย่าครับเขย่าให้ทั่วเลยเนาะ20วิเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16 17
1: 18 19 20
0: โอเค20ขึ้นครับ
1: ค่ะบ้า
0: เสือจะดับน้ำเย็นกันเนาะเพื่อเราจะดับน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับใส่เลยนะครับถ้ากดให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเต็มตัวก่อนนะครับ

0: ับน้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันที่มาจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิคลองโคลนกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสถานที่ของพี่เชิญครับพี่สุนันท์นะครับ
2: หรือ
1: พ
2: ี่ตุ้ม
1: ครับก็พี่ตุ้มก็จะเป็นคนทำกะปิคลองโคลนนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคลองโคลนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดำนะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับยังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนหนึ่ง
4: คุกไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากตากสามวัน
1: ตากสามวันหรือเรียกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสามแดดใช่ไหมครับ
4: ก็กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเนี้ยอ๋อ
1: ให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับนะครับน้องเคที่สงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับ
3: ก
1: ็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ใช่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้พี่น้องเฮที่กินกันน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคลนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกว่าเอ้ยกะปิจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: ดีแล้วค่ะได้ความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องน้องเคที่มาถึงที่เนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทำแล้วเนาะนะครับเลยเคที่ลองกับกะปิดูครับอุ้ยตัดดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับ

ให้ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้หมักกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ่มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดี

0: ยังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ้มขออธิบายขั้นแรกเลยอัน
1: น
0: ี
1: ้กระดูกเคยตาดำ
0: เคยตาดำ
1: น
2: ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: กะปิลองก็เขาเรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ไป
0: ก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกล็ดต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่รอมาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดีนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหากับหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณชายจำได้ไหมก็เอามาทำกรรมวิธีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปหมักเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิลองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกล็ดลอง

0: ขาเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับเล่นสกีทิปกระดานเรียนเนี่ยแต่บางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทําประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนในตัวด้วยครับ
3: สําหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มหมดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรถธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเกยเท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อายุคนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่ง

เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จที่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นว่าแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอกหนึ่งสร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้ายังเช็คกับสิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาเนี่ยสินลุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนจะไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตบัดสัตว์ผัดเพี้ยนเสมอแล้วมักเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครก็จะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาจารย์บอกว่าจึงบอกว่าผู้ภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน give the truth
get the trust

เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trust ที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยในโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือลากิจกับลาป่วยผลที่สุดใครเขาจะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกซ์แล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้ในแพทย์ออกใบรับรองในแพทย์คลินิกก็เอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปไว้ใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรศรีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาถึงทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคืออะไรเป็นผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าเราบอกสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคดซ้อนตีซีเรียลนัมเบอร์ไม่ใช่ซีเรียลนัมเบอร์ตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นจะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคุณกันแล้วกันใครมาทำบุญกับท่านทำไมมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาล
เยอะมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไปใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนเป็นขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากไว้ธนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่านแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านบอกเออกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลือมันจะหกเดือนเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสระสิท่านมันไม่ซื่อตรงสระสิเมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระปากอาทินหลายวัดยามจะทอดโยมมาบอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันที่อาตมาเนี่ยท่านมันก็ทายกนับเนี่ยนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทพปฐมนุมิชินเออฉีกไปฉีกมานะท่านนะใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแล้วเสร็จแล้วคนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนท่านพลังงานเลิกอาตมาก็เลยไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วล่ะเนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานแล้วอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบไม่ต้องไปอ้างชื่ออ้างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านขบวนดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีภรรยาใหม่เพราะท่านรู้ว่าการมีภรรยาใหม่นั้นภรรยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากข้าวกันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาเรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาคร่าวๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะ
เขาดินเขาปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัด

ไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคนที่มอบให้ลูกคนโตถ้าลูกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบากเพราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อแล้วพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่จะหันพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เองวันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นเท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกๆว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกับพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าว
พ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็ในผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้ไอ้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้นั้นพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนเพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อเท่านี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรขบวนจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูก9คนมาปลูกไปขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกเสียได้โลภออกเสียได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นลูกน้องอาตมาเนี่ยไปสรุปดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่ก็อาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนลดคำพีเงื่อนงดลดคำพีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวี
ให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสิพุท

0: นายึดเป็นแกนสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อส

การณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้

ฟอร์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย

0: งินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุน

0: เริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งทอดวัฒนธรรมของไทยได้แล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนอร์เวย์นี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ครองมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาสมบทก็เป็นการอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็ฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่

แบบข้าวของท้องถิ่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเขตอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์ดูแลส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาเถรสมาคมของพระสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราด้วยโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสกอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็คือชุดไทยนั่นเองซึ่งดูแล้วทำให้สบายตาได้ฟังเสียงก็สบายหูท่านบอกว่ามีนโยบายแต่งอย่างนั้นให้ญาติได้แต่งอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำนึกรู้ตนเองแล้วก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและงดงามไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในฐานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาทำกิจกรรมณสถานที่ที่วัดท่านนี้ก็เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์มีจิตที่เป็นกุศลมีจิตที่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตเนี้ยก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆต่างๆได้ที่จะเป็นเชื่อมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะให้สถาบันหลักของชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รัชกาลรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธุชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารัชกาลรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งปฏิสถานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนพระพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธุชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพบุตรที่ท่านพระอัฏฐกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอัฏฐกถาธรรมบทคุตตกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพบุตรนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินนะปุพพกะพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรืออยากหน่อยก็ขี้เหนียวนะไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งที่เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมากมายอาทินนกับอุปพรามนี้มีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก16ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินนกับอุปพรามอาทินนกับอุปพรามเห็นลูกชายป่วยแทนที่จะไปหาหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในทางโรคก็เพราะเหตุที่แกขี้ตะนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินนะปุพพกะพราหมณ์แกก็ไปซื้อสมุนไพรมาประกอบยาเอาเองแต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่นั่นแกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั่นแทนที่โรคจะทุเลาเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตาพรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกเพื่อนบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสถานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแกก็เลยเอาลูกชายนั้นเลยยกเตียงที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านในเช้าตรู่ของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอาทินนะปุพพกะพราหมณ์ซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑารีเห็นอุปนิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอาทินนะปุพพกะพราหมณ์ในขณะนั้นมัทธกุณฑารีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืน

นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัตตกุณฑรีหนุ่มมัตตกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะงดงามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใสดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัตตคุณฑรีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัตตคุณฑรีก็ได้ถึงแก่ความตายพร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงอนุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัตตคุณฑรีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามควายอทินนะปุพกะพรามเมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักลำลึกนึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัตตคุณฑรีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังเคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบังเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าแบบนี้บิดาของเรากระทำอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยในเวลาที่พราหมณ์ไปป่าช้าไปร้องไห้รำพันถึงโรคมัตตคุณฑรีเทพบุตรก็แปลงเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอทินนะปุพพกะพราหมณ์เห็นเด็กน้อย

ครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทิตย์นากาปุปปะไอ้ขอโทษมัตตคุณดารีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพรามก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัณฑกุณฑรีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นรอกจึงจะเหมาะสมอาทินนากาปุพกพรามได้ยินได้ฟังก็ยิ้มยอกว่ารอกว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นรอกรถของเธอไม่มีทางสำเร็จรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัจจคุณดารีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากันท่านร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าข้าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องการเอาพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตาและคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพรามก็ได้คิดมัตตคุณฑรีเทพบุตรจึงบอกว่าเราเป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมบัติที่เราได้เป็นเทพบุตรมีวิมานใหญ่โตนี้เพราะเกิดจากบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนปุพกะพรามก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแรกและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโรคนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาไว้เป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเกยเท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราแล้วขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงโอ้ยจำไว้บางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้นนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกลับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่2เป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เอง3ถึง5ยังใช้ก็สิ้นเปลือง4ติดผู้หญิงติดผู้ชาย5ติดสุรายาเมา6เล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหานี่สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะ
คบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนจะไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตระบัดสัตย์ผัดเพี้ยนเสมอและมักเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครก็จะเลี้ยงคนขยันท่านนั่นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาตมาบอกว่าจึงบอกว่าพูดภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน give the truth get the trust เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trust ที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะTrust นู่น Trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยในโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือราคิกลาป่วยผลที่สุดใครก็จะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกแล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้นายแพทย์ออกใบรับรองนายแพทย์คลินิกออกใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปไว้ใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรศรีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเจ้าบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเป็นผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้น
อาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าระบบสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคตรซ้อนตีซีเรียลนัมเบอร์ไม่ใช่ซีเรียลนัมเบอร์ตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นที่จะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนแล้วทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันใครมาทำบุญกับท่านทำไมมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลโยมมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนมีขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากวัฒนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่าน

0: แล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านบอกเออกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลือมันจะหกเดือนเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสารสิท่านมันไม่ซื่อตรงสารสิเมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าอย่างไรอาตมาไปทอดพระปากอาทิตย์หลายวัดยามจะทอดโยมมาบอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันเทศอาตมาเนี่ยท่านมันก็ทายกนับเนี่ยนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทศปฐมนุบัญชีน่ะเออฉีกไปฉีกมานะท่านนะใส่ใต้ตักแผลบแล้วฉะนั้นไอ้คนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนนู่นท่านพลังงานเลิกอาตมาก็เลยไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วเนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานแล้วอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบไม่ต้องไปอ้างชื่ออ้างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านขบวนดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีภรรยาใหม่เพราะท่านรู้ว่าการมีภรรยาใหม่นั้นภรรยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพัดอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากข้าวกันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาเคล้าเคล้าครับบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะเคล้าดินเคล้าปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคนที่มอบให้ทุกคนโตถ้าทุกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบาก พราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อและพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่จะหันพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าเลยท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นเท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันท่านแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกๆว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกับเด็กพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็ในผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้และพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก อีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อท่านนี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าบดีจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูก9คนมาปลูกไปขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอ่ะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกเสียได้โลภออกเสียได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นรุ่นน้องๆอาตมาเนี่ยไปสรุปดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่ก็อาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นธรรมภาพพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนงดลดคำพีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยศมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะ

คนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงิน

นี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

หรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อย

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไง

0: เรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตื้อคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ณปู่เคที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บจุ๊บเหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่ตีเคที่เลยค่ะ
1: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
1: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ๊ยไปเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดีเลยค่ะเพราะหนูเตรียมไว้ที่ที่นึงที่จะพาคุณยายไปค่ะ
1: จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: มันรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
2: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
0: หนูพายายมาป่าชายเลนค่ะ
1: แล้วมาให้ยายมาทำอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
1: อ้าวไม่ถามยายเลยพายายมาแล้วยายจะไหวไหม
0: อ
1: ๋
0: อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
1: อ๋อเหรอแหม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: น้องพี่สวัสดีครับ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการมาเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทำการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมสันทนาการแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทำกันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีการไปถีบกระดานเลนกันนะครับ
1: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
3: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็สาธิตวิธีการทำการเล่นด้วยนะครับ
1: นี่หั
0: ว
1: เข่าย
0: ายยายยังมีหนูมาช่วย
1: จริงเหรอช่วยยายได้แน่นะ
0: งั้นเราไปกันเลยค่ะไป
1: ไปไปไป
4: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเต็มตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใช้เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มในการที่ก้มไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
5: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออก ็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยจะมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ
1: แล้วเรากำลังจะไปไหนกันเหรอคะ
2: ครับวันนี้นะครับน้องเทนี่เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกครับป่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าตรงกลางต้นตรงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงห้อยไปชอบกอดนั่นเอง
1: อ้าวเหรอคะ
2: นะครับใช่ครับ
1: น่าดูนะแคทตี
3: ้แล้วเราปลูกต้นอื่นได้ไหมคะ
2: ต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นสังชนิดนี้ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกตรงกลางด้วยนะครับ

0: ชีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทรกกระดานเลนเพื่อเก็บหอยแครงแต่ถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นอย่างนี้นะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: ับน้องเฮ้ยพี่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพ
1: นะครับ
0: แล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนที่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำมาหากินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้น้องแล้วเดี๋ยวน้องเคที่ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเคที่นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเคที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง

0: ถ้าน้องเฮทีตอนนี้เราอยู่กันบนแปลงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราจะพี่ลงไปเนี่ยเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พอพี่บอกน้องเฮทีเรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเราเนี่ยครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการรอดของเขาสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นโกงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขา

0: ื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายฮองเกที่เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องเกที่เห็นหอยตัวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลดีทั้งเลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนในนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกตอนนี้เราอยู่อ่าวไทยตอนในนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองนั่นเองผมก็จะสอนตอนที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกงกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเอที่นั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเอที่นะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับหนึ่งฝ่ามือจุ่มลงไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามที่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปลึกครับขุดไปลึกขุดลงมาอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงมาอีกขุดลงมาอีกโอเคขุดอีกนิดนึงโอเคขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับขุดเลยนะครับพอคุณได้หลุมแล้วปุ๊บน้องเกที่วางต้นไม้ลงไปนะครับโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโปะเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: แล้วก็พอกบเสร็จแล้วนะครับน้องเกที่กับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเคท่านี้ครับท่านี้ก็เป็นทันเสร็จแล้วนะวิธีการปลูกต้นกงกลางปลูกนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ระใบเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีผลต่อต้นกงกลาง
1: ครับแล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลยนะครับ

0: ดินเหนียวออกขุดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นนมกลางใส่แล้วก็ปลุกให้ดีๆค่ะห้ามให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปลอะเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเคที่วันนี้พี่พาน้องเคที่คุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แหลมซ่าไซก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนแล้วแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบา
1: ๆ
3: นะไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันเขาจะอยู่บนหน้าดินแล้วว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนตัวหอยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
3: นะบางคนเข้าใจผิดหนึ่งว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือคลองโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงจะเยอะที่สุดนะครับนะที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเคที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
3: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
4: ยกมาเลยครับ
3: นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
4: แพง
3: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคลองโคนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้จะเป็นยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
3: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำไงครับต้องโบกมืออย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
3: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเลนได้เลยครับ

0: อยมาให้พี่มา
1: ให้พี่ขึ้นเลย
0: เดี๋ยววันนี้หอยเราที่หาได้เนาะ
1: เห็นไหม
0: เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเน
1: า
0: ะหอยสดๆจากทะเลเลยนะครับน้องเอที่นี่ตัวใหญ่เนาะเอที่ดูดิ
1: เห็นไหม
0: นี่ใหญ่วะ
2: กินยำหอยแช่งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าป่าชายเลนของสมเด็จประเทศนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงสกีเลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่เดี๋ยวว่าเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต
0: ้นครับเอาแล้วน้องกิ๊กที่ไอ้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่น
1: ี้
2: เอง
1: โอ้โหไปเถอะเคที่ไปเถอะ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: แคทตี้เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคทที่กับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

0: นะครับจากผลงานของน้องเคที่กับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้ํายําสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ํายําสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของพี่ต้องช่วยพี่ลวกหอยก่อนเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ1-20ครับใช่แล้วเขย่าครับเขย่าให้ทั่วเลยเนาะ20วิเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16 17
1: 18 19 20
0: โอเค20แล้วครับพี่ครับ
1: เ
0: สือจะดับน้ำเย็นกันเน
1: า
0: ะเพื่อเราจะดับน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับใส่เลยนะครับกดให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเต็มตัวก่อนนะครับ

0: ับน้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันที่มาจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิคลองโคลนกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสติของพี่เชิญครับพี่สุนันท์นะครับ
2: หรือ
1: พ
2: ี่ตุ่ม
1: ครับก็พี่ตุ่มก็จะเป็นคนทำกะปิคลองโคลนนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคลองโคลนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดำนะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับยังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนหนึ่ง
4: คุกไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากตากสามวัน
1: ตากสามวันหรือเรียกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสามแดดใช่ไหมครับ
4: กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเน
1: ี้
4: ย
1: อ๋อให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับนะครับน้องเคที่สงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับ
3: ก
1: ็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ใช่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้พี่น้องเฮที่กินกันน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคลนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกว่าเอ้ยกะปิสกปรกจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: ดีแล้วค่ะได้ความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องน้องเคที่มาถึงที่นะก็ได้เห็นวิธีการทำแล้วเนาะนะครับเลยน้องเคที่ลองกับกะปิดูครับอุ้ยกับดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับโอเ

0: ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้มากกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ่มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดียังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ่มขออธิบายขั้นแรกเลยอัน
1: นี้กระดูกเคยตาดำ
0: เคยตาดำ
1: ไม่ดีกะปิลองก็เรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ไป
0: ก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกล็ดต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่ลองมาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดีนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณยายจำได้ไหมก็เอามาทำกองไว้ทีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปมาเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิลองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกล็ดลองนั่นเอง

0: ขาเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะและก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับ

0: เป็นสกีทิปกระดานเลนเนี่ยแต่บางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงลักซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนในตัวด้วยครับ
1: สำหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งทอดวัฒนธรรมของไทยได้แล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนอร์เวย์นี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันในปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่คงมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาสมบทก็เป็นการบรรพอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็จะฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตนให้เหมาะสมในแต่ละจังหวะและโอกาสในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีโครงการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยเราแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโดยการอนุเคราะห์อย่างนี้สถานที่ก็เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางท้องนาซึ่งรอบๆก็มีชาวนาที่ปลูกข้าวแบบข้าวของท้องถิ่น
แล้วก็ท่านก็อยู่ในเขตอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์ดูแลส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาสมาคมของพระสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราด้วยโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสกอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็

0: อกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทกาเป็นกุศลมีกิจที่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตนี้ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆต่างๆได้ที่จะเป็นเชื่อมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะให้สถาบันหลักของชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รุ่นเก้ารัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธุชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนพระพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธุชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป
1: ปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพประมุขที่ท่านพระอัตถกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทคุตตกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพประมุขนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินะปุพพกพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรือหยาบหน่อยก็ขี้เหนียวนะไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งที่เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมากมายอาทินตกับภพพรามนี้มีบุตร

อายุประมาณสัก16ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินนกะปุพพกพรามอาทินนกะปุพพกพรามเห็นลูกชายป่วยแทนที่จะไปหาหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความชาญชำนาญในทางโรคก็เพราะเหตุที่แกขี้ตนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินนะปกกับพรามแกก็ไปซื้อสมุนไพรมาประกอบยาเอาเองแต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่แกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั่นแทนที่โรคจะทุเลาเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตาพรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกเพื่อนบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสถานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแกก็เลยเอาลูกชายนั้นเลยยกเตียงที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านในเช้าตรู่ของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอาทินนปุพกะพรามซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑรีเห็นปณิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอทินนปุพพกพรามในขณะนั้นมัทธกุณฑรีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืนประทับอยู่นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัทธกุณฑรีหนุ่มมัทธกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะตามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัตตคุณดารีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัตตคุณดารีก็ได้ถึงแก่ความตายพร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงอานุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัตตคุณดารีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามควายอทินนะปุพพกะพราหมณ์เมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักลำลึกนึกถึงรูปอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัตตคุณดารีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบังเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าบัดนี้บิดาของเรากระทำอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบหนามยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยในเวลาที่พราหมณ์ไปป่าช้าไปร้องไห้รำพันถึงโรคมัตตคุณดารีเทพบุตรก็แปลงเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอทินนะปุพพกพราหมณ์เห็นเด็กน้อยมาร้องไห้คร่ำครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทิตย์นากาปุปปะไอขอโทษมัตตคุณดารีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพราหมณ์ก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัตตคุณดารีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อจึงจะเหมาะสมอาทินนากะปุพพกพราหมณ์ได้ยินได้ฟังก็ยิ้มย่อวร
ว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของเธอไม่มีทางสำเร็จหรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัทคุณดารีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากันท่านร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าข้าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องการเอาพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตาและคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพราหมณ์ก็ได้คิดมัทคุณดารีเทพบุตรจึงบอกว่าเราเป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมบัติที่เราได้เป็นเทพบุตรมีวิมานใหญ่โตนี้เพราะเกิดจากบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนบุพกับพราหมณ์ก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแรกและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโรคนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาเป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: โอ้ยโทษครับพี่อยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
2: ไม่ใช่เว้ย
0: โอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
3: ่หนูน้องพี่
2: ไม่ใช่เว้ย
0: โอ้โอ้ทอครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับ
2: ชัดเลย
0: คุณคือพยาไร9842

0: ุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อาละ
1: อายุแค่นี้ยัง
2: จะมัวชมกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อนี่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือของพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: สวัสดีครับ
5: โอเค
4: สวัสดีตาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
0: ได
5: ้ผมสบายพี่ถ่ายรูปบ่อยเท่าไหร่
4: เดี๋ยวผมขอถ่ายสองคนนะครับขอถ่ายสองคนครับ
5: เราอยู่สายเ
0: ดีย
5: ว
0: โอเค
5: รูปเดียว
4: โอเคนี้มุมนี้มุมอีก
5: ได้
4: มุมนี้ก็ได้ขึ้นมุมนี้ด้วย
5: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอสองคนครับผมขอสองคนแป๊บนึงครับผม
5: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
4: ไม่มีอะไรมากครับตำแหน่งก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
0: ับ ขอ
4: ค
0: ุณได
5: ้ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: ถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
1: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิงหลุด
0: แล้วไป
1: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่อาจจะกลับมาช้าหน่อย
0: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
2: เราก็เอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
1: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
2: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
1: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
2: อย่างคุณอาเนี่ยก็ยิงได้นะ
1: ได้ครับผม
0: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
1: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
0: 2วง
1: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
0: ทำไมต้องมี2วงครับ
1: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
0: โอ้เยี่ยมเลยครับแม
2: ่การยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
1: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
0: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
1: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
0: ให้ผมรออยู่ตรงนี้นะครับ
3: และพยักไร้ทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
1: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้โดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับคลิปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดัน
2: ดัน
1: ครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
2: ดึง
3: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู00เป็ดแล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
1: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกคนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ยการยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงแม้งหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
3: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย008ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามด้วยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่ครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
1: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดแต้มก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูก
0: 10ลูก
1: รักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
2: โอเค
0: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
3: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้

0: ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งหนึ่งนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแม่นิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9ไม่ตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
1: ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นที่1ดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
2: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยัคฆ์ร้ายทำไปได้77แต้ม
1: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
2: ้ประสบความสำเร็จครับผม
1: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
3: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเพราะปกติเป็นโรคปวดไหล่
1: อู้ยนั่นดีเลยครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
4: คุณอาทำท่าทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่ใช่ไหมครับ
3: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
4: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติมีการที่หนักเกินไป
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
5: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองอีกครั้งนึงแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
5: มาอีกแล้ว
6: พยัคฆ์ร้าย9842ผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเหลาของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
5: โอ้โหขนาดมิสเตอร์อาร์ยังอิจฉา
4: ใช่
7: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรเบนทูดกันมาน
7: ี่ครับผลงาน
4: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
7: แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
4: แล้วพยัคฆ์ร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
5: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
4: 77แต้ม
5: เกินไปมากโหเลยนะครับ
4: ได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล่นหล่อเลย

0: ครับมือขวายังไงครับมือขวาอยู่ที่ตรงไหนนะฮะ
1: อยู่ที่ปากครับ
2: ปากโอ้ค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่แล้วไหม
1: มีผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
2: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอทีคืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวโอทับไหล่ครั้งเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะนึงซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
0: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
2: ใช่ไหมคะที่อันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บซีดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคปวดไหล่ติด
0: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
2: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นไหล่ติดว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคทางนั้นเดี๋ยวเรายังพอเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
1: ครับ
0: เอาแล้วครับวันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
2: ได้ยืดเส้นยืดสายท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรือ
1: ยกขึ้น
0: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
2: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
1: ครับ
2: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
0: ถูหลังนี่ผมชอบ
2: ถ
0: ู
2: หลังไง
0: ใช้น้ำแข็งไหมคร
2: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้าง
0: กันเอากันใหญ่เลย
2: ดึงลงหมุนออก
1: ดึงลงหมุนออก
2: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
0: แล้วอยากได้ผ้า
1: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
2: ผ้าเช็ดตัวผ้าขอม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะตึงแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำครั้งต่อไปมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
2: โอเคค่ะชุดนั่ง
1: โอเคครับ
0: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยักร้ายของเรานะครับ
2: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ตั้งจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกร็งกล้ามเนื้อใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
1: ใช้กำลังด้านขวามาก
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยในภารกิจนี้นะคะ
0: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับกับพยัคฆ์ไพรของเรานะครับนั่งกันเลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยัคฆ์ร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวันทองสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องทำอ๋อ
4: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
3: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
0: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับ คุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เหมือนครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือ

หรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equityเช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่ไปเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาครั้งแรกช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเงี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคานเข่าคานเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคานเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้นเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นนะครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: เดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม

0: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
0: ขอบคุณค่ะมันไม่มีในกล่องนี่คะ
1: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุก

0: ากป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
2: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไลมุกเข้าไปหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
2: แม่
1: ของฉันน่ะ
3: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิรบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนแก้วดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี้เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอม

0: ที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนที่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
2: เงียบๆรับฟังก่อนลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกพงข่าวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้ำฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากย่าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไงก็รักษาไม่หายงั้นสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะก็ดูดเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
5: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคน

0: นี่เป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่รามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สิรินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเค้าเป็นโรคเค้าไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเค้ามากเวลาจัดยากับเค้านี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเค้าบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเค้าเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทําอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเค้าก็รําคาญเค้าไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่2เจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่ก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันห่างเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่2ก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
0: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้มาพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
2: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทําใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทํามีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทําได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทําได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
3: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
5: แกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
6: เออพ่อเอง
5: พ่อใคร
6: ก็เป็นสามีเธอไง
5: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: เอ้ยวาย
5: ออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: เอ้ย
5: ออกไป
6: เดี๋ยวจี
5: ไปอ้าวพ่อเคยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน

0: ธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
1: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะ

0: เพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแหล่ระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราด
3: ต่อผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกทีเ
2: ออพูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
3: อ้าวเหมาะเลยเหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นนี่อยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
4: เห็นก็แปลกแล้ว
2: แปลกแล้ว
3: ป้าปอเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณอามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอเลยครับขอให้ผมนึกกับดารา
3: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกับแม่ผมพี่ครับ
5: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้ว
1: ว ันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทปนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
5: ไม่รู้จริง
6: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
7: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
8: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันตานิดนึง
9: แต่มองไม่เห็นก็คือตาบอด
6: อายุหรอ

0: ่งหา40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
1: รุ่น
0: ใหญ่พาซ่
2: าก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยหน้าทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยยี่หรือวัดมังกรกำมลวาดกันก่อนครับ
1: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากนี่คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได้ปกติอาบุญทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
3: ก็นานๆครั้งนะ
1: คุณหมอแล้วฮะ
4: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
1: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
2: เยาวราชหรือชัยหน้าทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิ์ชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านอย่างแน่นอน
1: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
3: หลงโถโอ้ก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
1: หลงโถนี่นั่งอยู่เรานะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: จริงๆที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
1: ่
5: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
1: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
3: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
1: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
3: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นเนี้ยอย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
1: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
5: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
1: นี่อะไรฮะ
5: อันนี้
1: อันชัน
5: อันชัน
3: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสี
0: โอ้โหดูเลยสวยเลย
3: ถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
0: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปพอดี
3: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
1: ดีแล้วดีแล้ว
3: เพราะคุณหมอเขาหน้าหวาน
1: จ้าพ่อคุณ
5: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
1: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
5: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายอย่าง
3: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิลองนะ
5: กรองนิดนึงครับ
3: กรองความชั่วออก
1: โอ้ยงั้นยากต้องใช้เยอะนะมันมีอะไรบ้างในนี
5: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
1: ์โอเคมันก็สดชื่น
5: ครับ
1: ต่อมาอันนี้
5: ที่เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
3: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
1: เห็ดสิ
3: เห็ดมึงเห็ด
5: จริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
1: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
5: แล้วข้างในก็เป็นไส้เห็ด
1: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
5: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบๆนิดๆ
1: เหรอคุณหมอทานยังครับ
0: ไม่ทานทุเรียน
1: เลยครับเลยครับพี่มุทนเชิญฮะว้าโอ้โหนี่ดูน้ำทุเรียนนี่
3: คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
0: ตัวนี้คือเหม็นมาก
1: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วยไม่
3: ขอโทษ
1: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมครับคือเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
3: ตายเดี๋ยวหมอตาย
1: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดีด้านนู้นด้านนู้นไฮไลท์เลยป่ะ
5: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
1: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
5: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นกระมังมันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบฟอนะครับเห็ด
3: อ๋อเห็ด
1: อ๋อเห็ด
5: แล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
3: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
1: ของกินเยอะมากเลยอ่ะ
6: รุ่นใหญ่พลาซ่า
1: ไอ้โลกก็กระจกจริงแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
0: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
1: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
0: ใช่ ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี้ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
1: โดยธรรมชาติ
0: โดยธรรมชาติ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้คนแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะถามว่าทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วเราต้องก่อนที่จะเป็น
3: โอ้ยกำลังจะถามสาเหตุเลย
0: หมอเพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
3: สรุปแล้วเป็นทุกคน
0: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไร่เนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
1: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
0: จริงมีประโยชน
1: ์
0: คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
1: พี่บุญทวีมีปัญหาเรื่องสายตาไหม
3: สั้นร้อย
1: อย่างนี้ถือว่า
0: ใช่
1: โอเคไหมครับ
0: จริงจริงตอนแรกอะถามคุณบุญทนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์อะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
3: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
0: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
1: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแหละ
0: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
3: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
1: ถ้าหากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
3: ขั้นกี่
1: ขั้นกี
3: ่น้ำเต้าทองโอ้ยพศ2444เลย
1: กี่ปีอ่ะ
3: โอ้กับร้อยปีแล้ว
1: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
0: ไม่หวาน
1: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
0: เอาเหรอคะงั้นเราชิมต้องชิมหวานดีกว่า
1: จะหวานแล้วก็จะขมปลาย
0: อร่อยมากเลย
3: ผมขอขมขอขม
1: ได้ได้ได
0: ้ชุ่มคอมากช
3: ุ่มคอมากอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอ่ะ
1: ขมปีเลย
3: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
1: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
3: ดีขึ้นขมน้ำแก้ร้อนใน
1: ใช่
3: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
1: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
4: แค่10 บาท
1: 10 บาทเอง
3: ว่ามีแต่แบงค์พัน
1: แหมรีบแบงค์พันเลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบในหมอบอกอิ่มแล้วไงในหมอบอกอิ่มแล้วไง
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตา มากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
1: แม่สวัสดีค่ะ
7: แม่ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
1: นั่นไง
3: ถ้าลอดช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
1: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากนะกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
7: 70 กว่าปีแล้ว
3: โอ้โหรุ่นแรก
7: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
3: ันนี้รุ่น2แล้ว
7: ใช่รุ่น3
3: รุ่น3
1: จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
7: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
3: โอ้โรงหนังสิงคโปร
7: ์ไปมามา
3: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
0: ์
7: คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
3: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ย
7: ไปไหน
3: ช่องโปร
7: ช่องโปร
1: เอา
7: ขน
1: มเอาจริงๆก๊อฟ
7: ไม่จริงจริง
1: เหรออ้
3: าวเซนทันเวอร์เขาเรียกเซนเวอร์
1: เออเหรอ
3: เซนทันลาดพร้าวเนี่ยเซนลาด
1: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปรสามแก้ว
7: ลอดช่องโปรมา4 ถ้วยเลย
1: แม่ทันด้วยแม่น่ารัก
7: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่วๆ
1: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ
0: กินมานาน
1: ถ้าถามผมนะ
3: เส้นเหนียว
1: เหมือนเดิม
7: เหมือนเดิมค่ะ
1: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเดิม
7: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
1: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
7: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
3: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
1: เริ่ม
3: สมัยก่อน
7: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
3: ไม่ถึงบาท
7: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วไงนี่นี่ขาย25มา2ปีแล้ว
1: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
7: วุ้นสายตาเสื่อม
1: วุ้น
0: วุ้นตาเสื่อม
1: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
0: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอยๆ
3: เหนียวเป็นน้ำ
0: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
7: เหมือนยุง
0: บิน
7: อย
0: ู่
1: ข้าง
0: หน้า
1: แม่
0: ไม่อันตราย
1: อ๋อเหรอ
7: เป็นแรกๆนะตกยอยใหญ่เลย
1: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
7: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
0: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
7: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
1: แม่เป็นมานานยัง
7: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
1: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
7: มันตอนนี้68
0: แต่ยังดูสาวมาก
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: อาการของการเป็นต้อกระจก
0: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
1: ได้เป็นแน่นอนยินดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
0: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
3: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
0: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยังไง
1: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
0: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อม
1: พร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็น2ข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้เขาจะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้านั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวแต่ยังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
3: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
0: ตาดำค่ะตาดำ
3: ตาดำเลย
0: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
3: ครับ
1: คือเราจะเปิดเขาออกมา
0: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้แล้วตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
1: เจาะลูกตา
0: 2มิลเองนะ
3: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
1: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กทิ่มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่แต่เราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะดูดในตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
3: แล้วเลนส์ใส่ไปยังไง
0: เลนส์ที่เราใส่เลนส์พับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผ่3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
3: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
1: ถ้าเกิดไม่ผ่าบ่อยไว้ตาบอดไหมครับ
0: ก็คือมองไม่เห็น
3: ถ้ามัน
0: เข้มมากๆมองไม่เห็นแล้ว
1: เหมือนบอดอยู่ดี
0: ถ้ามันมีพวาแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
3: ้เอามาอีกรออีกต้อเลย
0: ความดันตามันขึ้นสูงได
3: ้กระจก
0: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
1: แล้วถ้าเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
0: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มต้อกระจกคือตัวเลนส์นั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
1: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
0: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มาครับมาครับนี
0: ่
1: ร
0: ้
1: านสวยจับในเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
0: รถติด
1: รถติด คนคนรอยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
8: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับ ร้านก๋วยจับชื่อว่าในเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กกะทิเยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
9: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
8: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
9: เป็นหลักเลยไหม
8: เป็นหลักเลย
9: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
8: คือไม่ได้เลยอ่ะ
9: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
8: บ้ามันต้องได้บ้างสิ
9: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
8: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
9: อ๋อเหรอ
8: เอาว่าสะดวกไงทำวันหน้าวันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
10: น่ากินมากเลย
9: อ้าวมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
10: ไหมไม่ไหวละค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก

0: ื่องนี้เนี่ยนะครับในหมอบอกอิ่มแล้วไงในหมอบอกอิ่มแล้วไง
1: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
2: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอเป็นอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ย
0: จะอร่อยอ่ะ
1: อร่อย
0: อร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรอะไรคุณทำงานกันไปสิครับพวกผมก็ทำงานของผม
1: อร่อยค่ะเข้มข้น
3: เนาะทานลิ้นหมูลิ้นหมูนุ่ม
0: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางบางหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
1: พริกไทยเด็ดมาก
0: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
3: รวมแล้วที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
0: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
4: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ย
0: เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
4: 1,800 ลูก
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
0: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบ้าจางอุ้ยตายไหมบ้าจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
7: อันนี้เขาเรียกกีจาง
0: นี่กีจาง
3: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
1: ้กินง่ายเลย
8: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
3: เอาช้อนตักกินได้เลย
0: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
8: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนนะคือข้าวเหนียวเลย
7: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียว
0: หวานใช่ไหม
7: ไม่หวานจืด
8: น้ำตาล
7: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
1: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
3: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
0: ใช่มันแป้งนะเน
3: ี่
0: ย
3: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
7: ลองชิมดูครับ
1: โอ้มันเป็นแบบเหนียว
3: ๆจืดเลยอ่ะ
7: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
1: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
7: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
3: นี่ใส่ไส้
8: อันนี้มัดไม่ชิมเหมือนไม่ว่าหรอ
1: ไม
8: ่
1: เหลือที่ไม่เหลือที่แล้ว
0: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
3: ต้องกินน้ำตาล
7: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
3: น้ำเชื่อม
0: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
1: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
3: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
1: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีอย.แล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
0: ทานอาหารดีกว่าเนาะ
1: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
0: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
1: จริง
3: ยังแกบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู่
0: มันเข้าไปเสริมไง
3: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
1: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
0: อยากกิน
1: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
3: เป็นสับคุณหมอ
1: เป็นสับ
3: ค
1: ุณหม
3: อฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
1: ้
3: โหจะโคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
0: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจ๋าขายอะไรบ้างเนี่ย
9: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่างก็คือลูกบัวเผือกปั้นไข่แดงแปะก้วย
0: อันนี้ทำบ้าจ่างได้หมดเลย
9: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่าง
0: พี่ตาครับพี่ตามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
9: มีเรื่องตา
1: เป็นยังไง
0: ครับ
9: สั้นเอียงยาว
0: สั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
1: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
9: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
1: เอาแปลว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
9: ี้ค่ะใช่มา2ปีหลัง
1: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
9: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
0: จริงป่ะ
9: หรือไม่ก็เบอร์7
0: กูยิงมองไม่ชัดนะหมอใช่มั้ย
1: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
9: ะ
1: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
9: ต่อลมมั้ย ต้อลม
1: ต้อลมมีนิดหน่อย
9: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายแล้วสางไง
1: ต้อลมอะคะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าปล่อยพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองตา
9: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
1: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
9: เขาบอกผักบุ้ง
1: จริงๆวิตามินเอเนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอะพออายุมันได้ก็เป็นอยู่ดีค่ะ
9: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
1: ตามวัย
0: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
1: มันจะมีแบบแช่แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
0: ีด้วยเหรอ
1: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
0: อุตายทำบ่อยใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
3: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงขับรถเนี่ยผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ำแข็งเย็นเทียบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
1: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
3: ด
1: แบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
0: ม
1: ัน
0: ปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
1: ประคบอย่างที่คุณ
0: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่แปะเนี่ยดังมากนะ
3: ดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
0: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
1: ไม่ใช่แล้ว
3: อันนั้นมันซาลาเปา
1: เอาทุเรียน
0: ใจมันลอยไปอันนู้นสิ
3: มานี่มาทางนี
0: ้แหมอยากจะโดนสักผู
1: หมายถึงเปลือกใช่ไหมครับ
0: สวัสดีครับแปผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับลูกละ3บาท
3: ไปถามว่าขายไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
10: กระเพาะหมู
0: กระเพาะหมู
3: ซุปกระเพาะหมู
1: กระเพาะอย่างจริงจัง
3: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
10: แ
3: ค่
10: กินได
0: ้ค่ะโอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
3: รอคิว
0: เราต้องรอสักพักนะ
3: รอคิวนะต้องรอ
0: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
3: 1,800
1: ลูกแล้วไป 1,600
3: นั่นผมไม่พูดเล่นนะ
0: นี่ผมพูดเล่นนะเนี่ย
3: แล้วดูแกนับเลยนับทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
0: เพลินๆแต่บอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
1: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
0: 3
3: ขอลูก
0: 4พอไหมครับ
3: ผมกับคุณหมอ
1: 2ลูกก็พ
3: อผมเป็น4แล้วคุณ6
0: เอาพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
1: จำจน
0: โหอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
3: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
1: ใช่อ
3: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
0: ใช่
3: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
0: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
3: ต้องให้กันหน่อย
0: ไป
3: ครับมาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ยขนมจีบกองแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึงพันท่านคงรู้โปรดติดกระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนะที่แปะเสียมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
0: แปะเสีย
9: ยังมีเก่ง
0: สุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
3: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
0: โชคดี
3: ก็วันนี้อากาศดี
0: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
1: อิ่มท้อง
0: หนังตาเป็นไง
1: สดใสเลยค่ะตอนนี้
3: หนังท้อง
1: ยังไม่หลับ
3: ตาไม่ไปท่อไม่ไปต้อกระจก
0: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังใดสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
3: เล่นนอกจอเลยเหร
0: อรายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะเอาตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
12: มีอยู่นี่อ๋อ
0: น
12: ี่
0: แหละ
12: ไม่ก
0: ิน
12: ใช
0: ่
12: ไหม
0: อร่อยเมียกิน
12: ขอบมาก
0: เออขอบมากเอาไหมไห
3: มพูดแล้วหลุดไปนะ
0: ครับผมเมียแค้นว่ะ
13: หุ่นใหญ่พาซ่า
14: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

0: The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:03 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มขายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็ว
ชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย

ตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บ

ลายผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้นของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปลนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบาง

บางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเรื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งพอไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อารมภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันสำเร็จเป็นหลักจีน

เปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางวันนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆแล้วทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ1ความเครียด2สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไป

ฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อกระจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งผัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: รายการธรรมรายการธรรมรถธรรมรถนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดหลวงพ่อราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระวันนี้นะคะพระมหากรวิกอสุทธโกวสุรามเทพรารามพรท่านก็จะมาท่านก็จะมาในตอนนี้ชื่อว่าปรัชญามหาเวสสัมพันธ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ็นอันว่าเป็นอันว่าท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อน
1: เพื่อนก็มีลูกสาวคนชื่อว่าอมิตนา
0: ต่อมา
1: พ่อแม่อมิตนา
0: แม่มีเงินใช้นี้มีเงินใช้นี้ชูชกก็เลยยกลูกสาว
1: แล้วชูชกก็พา
0: อมิตนาไปอยู่บ้านทุนนวิ
1: แล้วก็
0: มีบรรดา
1: ภรรยาพราหมณ์
0: ทั้งหลายก็มาด่าว่า
1: อมิตนา
0: ว่าทำไมมาทีหลัง
1: ดังกว่า
0: เพราะอมิตนาเชื่อ
1: พ่อแม่และก็รักจะมีสามี
0: จะมีสามี
1: แก่แล้วก็แก่
0: ไม่เป็นไร
1: พ่อแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็ปฏิบัติหน้าน
0: างพราหมณี
1: ในมาลัยโยม
0: ไม่ทำอะไรโยม
1: นะ
0: เรียกว่า
1: ปฏิบัติสามี
0: ก็เลย
1: บรรดาสามีก็เลย
0: มาตำหนิ
1: เมื่อตำหนิแล้วนางพราหมณี
0: ก็ไปว่าน
1: างอมิตนาตีที่ท่า
0: อมิตนาเสียใจน้อยใจมาบอกว่า
1: ต่อไปไม่เป็นแล้ว
0: ต้องไปหาคนใช้มา
1: ถ้าไม่หา
0: หนูจะกลับ
1: มาพ่อแม่
0: ชูชกรักภรรยา
1: ก็เลย
0: อาสา
1: ไป
0: หาทาสมารับใช้
1: อมิตนาก็รู้ว่า
0: พระเวสสันดร
1: เป็นบุคคลที่ต้องการ
0: เป็นบารมี
1: ก็เลย
0: ให้
1: ไปขอ
0: พระชาลี
1: ท่านอยู่ที่
0: บัดนี้อยู่ที่
1: เขาคือโยงกฎ
0: ชูชกก็เดินทาง
1: ต่อไป
0: เป็นอันว่า
1: ชูชก79
0: พระคาถา
1: จบ
0: ต่อไปกัน
1: ที่6
0: 35พระคาถา
1: เท่าชราตาชูชกตาชูชก
0: เงินเดินไป
1: พบกับ
0: พรานเจตบุตร
1: เฝ้าประตูป่า
0: ก็โกหกมุสาวาท
1: ว่าเป็นราชาจักรผู้ใหญ่
0: บัดนี้
1: ต้องการจะนำสาร
0: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
1: บัดนี้ประชาชนให้อภัยแล้วขอให้กลับ
0: พรานเจตบุตร
1: หลง
0: ก็เลยต้อนรับ
1: ลุงเช้าก็ตาม
0: ชี้ทางว่า
1: อุดรเชียงเฉียง
0: พระเวสสันดรอยู่
1: ที่นั่น
0: 33
1: พระคาถาก
0: ันมหาพล80
1: พระคาถากันที่7
0: เท่าชราตาชูชกเดิน
1: ออกไปจนถึง
0: อสมมติของอจุตฤ
1: าษี
0: อจุตฤาษี
1: มองโลกในแง่ดีท่าน
0: มองโลกหลาย
1: มองโลกสวย
0: แล้ว
1: ก็ถูก
0: เท่าชราตาชูชกเองนั้น
1: เป็นกัลยาณมิตร
0: ของพระเจ้าเวสสันดร
1: ตั้งแต่บวชมา
0: ไม่เคยเจอกันเลย
1: อยากจะมาสนทนาธรรม
0: ด้วย
1: อจุตฤาษีก็บอกว่า
0: ชักคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็
1: เดินทาง
0: ออกเดิน
1: อจุตฤาษีก็
0: ชี้
1: ให้ชมนก
0: ชมไม้

0: ตองแม่ใจตองแม่ใจนะ
1: ดีแล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะ
1: เมือง
0: จริง
1: น
0: ะเมืองเพชรคนใจเด่นใจเด่น
1: สุพรรณ
0: คนขยัน
1: คนขยันสระบุรี
0: คนดี
1: คนดี
0: ศรีอยุธยาแต่ถ้าคน
1: แน่ถ้าคนมี
0: ต้องที่วัด
1: ต้องที่วัด
0: คลองตองเท่านั้น
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: ญาติโยม
0: ญาติโยม
1: มีสำนวนว่าน้ำไม่เคยน้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
0: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจคน
1: เสมือนหนึ่ง
0: ใจอันใส
1: ใจอันใสบริสุทธิ
0: ์ของโยมวัด
1: ของโยมวัดลองตอง
0: บ้านโพ
1: บ้านโพ
0: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
1: น้ำใจโยมเป็นไง
0: น้ำ
1: ลอง
0: น้ำ
1: ลอง
0: น้ำใจลอง
1: น้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกันไม่ช่วย
1: กันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มา
1: จากร้อยก็มาจากโยมนะ
0: นี่แหละโยมนะ
1: เป็นอันว่า
0: เป็นอันว่า
1: 80พระคาถา
0: 80พระคาถา
1: ต่อไปกันที
0: ่8ต่อไปกันที่8
1: พระคาถา101พระคาถากุมาร
0: เฒ่าชราตาชราตาชูชกบัดนี้
1: บัด
0: เห็นช่อฟ้าอยู่ลิบฟ้าอยู่ลิบลิบสองตาแกก็ไม่กระพริบแน่วโนหมายแน่วโนและสีหนอสมสองอาสมสองหลัง
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล
1: ้ว
0: แต่มันเย็นแล้วโยม
1: มัดสีป่านี้คงจะกลับมาแล้ว
0: จะกลับมาแล้ว
1: ตอนนี้เอาไปรองไม่ได้
0: รับรองไม่ได้เลย
1: แม่
0: ที่ไหนเลย
1: แม่คนไหนจะให้
0: คนไหนจะให้ลูก
1: ต่อหน้าต่อตา
0: ต่อหน้าต่อตา
1: คนอื่นไป
0: ก็เลย
1: ไปนอน
0: บนชะง่อนผา
1: บนชะง่อนผา
0: แล้วก็หลับไป
1: แล้วก็หลับไป
0: รุ่งเช้าร
1: ุ่งเช้า
0: คำนวณเวลา
1: บัดนี้มัดสีเข้าไปแล้ว
0: ผลไม้แล้ว
1: ยังเหลือแต่พระเจ้าเวสสันดร
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: กับกุมารทั้งสอง
0: เข้าไปขอตอนนี้ได
1: ้ไปขอตอนนี้ก่อนเพราะเจ้าเวสสันดร
0: ทานน้ำบารมี
1: ทานน้ำบารมีอยู่แล้ว
0: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลขอพระชาลี
1: พระกันลี
0: พระกันหา
1: สองกุมาร
0: สองกุมาร
1: กลัวก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ใน
0: สระ
1: ธรณีหรือสระบัว
0: แล้วกษัตริย์
1: มีปัญญา
0: เหมือน
1: น้ำไม่ต้องเสียม
0: มันก็แหลม
1: ไปอยู่ใต
0: ้ใบ
1: บัว
0: อยู่ในน้ำ
1: ใต้ใบบัวเอาใบบัวปิดบางท
0: ี
1: ก็เอา
0: สายบัวนะโยม
1: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก
0: ็ตัวดำไปในน้ำ
1: เอาสายบัว
0: โผล่
1: แล้วก็หายใจได้หายใจทางปาก
0: คนฉลาด
1: เหมือนกับ
0: น้ำไม่ต้องเสียม
1: มันก็
0: ปรากฏว่า
1: น้อย
0: ฉลาด
1: น้อยกว่าพ่อไปนิดนึง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: พระชาลีกันหา
0: พระชาลีกันหาเนี่ย
1: ถอยหลังลง
0: มันก็มีแต่ลอย
1: ไถลอยลง
0: เนี่ย
1: พระเวสสันดรจับได
0: ้ฉลาดไม่เท่าพ่อ
1: หรอก
0: เพราะไอ้ตอนเดินลง
1: มันไม่
0: ถอยหลัง
1: จะหลอกพ่อว่า
0: จะหลอกพ่อไปแล้ว
1: กะไปแล้ว
0: ก็เลยรู้ว่าลูก
1: ก็เลยเรียกขึ้นมา
0: แล้ว
1: จะเรียกขึ้นมาเพื่อ
0: จะมอบให้เท่าชราตา
1: เรียกด้วยทำนอง
0: ยาน
1: อนุรักษ์ของเก่า
0: ไว้หน่อยนะโยมนะ

0: เรือรั่ว
1: เรือรั่ว
0: โยมโยมใครอยากใครอยากจะสำเร็จประโยชน์
1: สำเร็จประโยชน
0: ์สิ่งที่มันยาก
1: สิ่งที่มันยากยาก
0: ไม่อับปาง
1: ไม่อับปาง
0: ทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรแล้ว
0: สำเร็จดูล่วง
1: สำเร็จดูล่วง
0: เหมือนสำเภา
1: เหมือนสำเภา
0: แก้วสำ
1: ผลสำผลสำผลสำผล
0: จากฝั่งนี
1: ้จากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น
0: จากโลกิยะ
1: ไปสู่โลกุตตระ
0: ไปสู่โลกุตตระถ้าใครไม่ติด
1: ไม่ติด
0: ตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่า
1: จะอยู่ที่เก่า
0: เรือจะอยู่ตรงนั้น
1: เรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
0: นะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่วนมา
1: ไม่ถึงฝั่ง
0: ไม่ถึงฝั่งทั้งที
1: มีมากมีมากมีน้อยติดโยม
0: รับรองได
1: ้รับรองได
0: ้ฝั่งแน่นอน
1: ฝั่งแน่นอน
0: เหมือนพระเจ้าเวสสันดร
1: อุปมา
0: อุปมา
1: ราชาลี
0: พระราชาลี
1: พระกัณหา
0: แก้วสำเภา
1: แก้วสำเภา
0: ทอง
1: เป็นญาณ
0: เป็นญาณนาวา
1: ผลสันพัสสั
0: ตผลสันพัสสัต
1: แล้ว
0: แล้ว
1: ก็จะพาบรรดา
0: คนที่
1: เป็น
0: ปุถุชน
1: ไปสู
0: ่ไปสู่
1: ความเป็น
0: อริยะ
1: บุคคล
0: ที่ดีกว่าเดิม
1: คนที่ดีนะ
0: เดิมนะโยมนะ
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ตรัสเรียก
1: สองกุมาร
0: ก็ปรึกษากันว่า
1: เราเป็นลูกกษัตริย
0: ์ใหญ่เลย
1: จะให้พระบิดา
0: ตรัสเรียกถึง 2-3 ครั้ง
1: ขึ้นมากราบ
0: แล้วก็ร้อง
1: แล้วก็ร้อง
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: ก็มอบ
0: พระชาลีพระกัณหา
1: ให้
0: พระ
1: เจ
0: ราให้พระเจรา
1: ตีฆ่าตัวไว้ว่า
0: ชาลีฆ่าตัว
1: พันตำลึง
0: ผู้น้อง
1: ทองคำน้องไม่น้อย
0: อีกไม่น้อย
1: สิ่งของอีกไม่น้อย
0: ทองคำ
1: อีกไม่น้อย
0: ร้อยตำลึง
1: ไทยส่งถึงมือพราหมณ์
0: สองกุมารเป็นไทย
1: ญาติโยมสาธุชน
0: ญาติโยมสาธุชน
1: หลายพระเวสสันดรรักลูกนะ
0: ทำไปอย่างนั้น
1: ไม่ทำไปอย่างนั้น
0: ไม่ตั้งท่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
1: ใครจะถ่ายได้ทองพันตำล
0: ึ
1: ง
0: ร้อยตำลึงอย่าง
1: นี้ต
0: ้องกษัตริย์
1: เท่านั้นแหละจึงจะถ่ายได
0: ้หรือมหาเศรษฐี
1: เท่านั้นแสดงว่า
0: พระองค์ก็ยังรัก
1: ลูก
0: เขาเรียกว่า
1: บัว
0: ตัดยังเหลือใหญ
1: ่
0: หัวใจของพ่อแม่
1: เป็น
0: แก้วตาดวงใจ
1: แต่พระองค
0: ์
1: ตั้งปณิธานไว้ว่า
0: จุดหมายปลายทาง
1: คือพระพุทธเจ้า
0: ก็เลยมอบ
1: เข้าชราตา
0: ได้แล้วก็เลยเอา
1: พันธนาการ
0: ผูก
1: พระชาลี
0: ที่แขนขวา
1: กันหา
0: แขนกระชาก
1: ลากต
0: ีออกประตูป่าไป
1: 101
0: ประการ
1: ที่8กุมาร
0: จบ

0: มัดสี
1: เข้าป่าม
0: ันแปลกจริง
1: มันแปลกจริงแปลกแท้
0: เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เผือกมัน
0: มะม่วงมัน
1: ลูกจันทร์
0: ลูกจันทร์จีน้อยนาสาลีนามุต
1: พุษา
0: ไม่มีให้เก็บวันก่อนนางย้อนรีบย้อนหวนคืนเคหาด้วยความ
1: รัก
0: พัสดา
1: พัสดาน
0: าง
1: ทรมา
0: วิตกกังวล
1: เกิดพายุพยับ
0: พายุพยับ
1: ฟ้ามืด
0: พื้นไปทั่วพยม
1: ไปทั่วพยม
0: ฟ้าแดงปาน
1: ฟ้าแดง
0: ปาน
1: เลือด
0: แตก
1: พิษ
0: มืด
1: พิษ
0: อย่าง
1: ไม่มนอย่างไม่เคยมี
0: ใกล้ค่ำแล้วห่วง
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: จะเสวยผลไม
1: ้
0: พระชาลีจะ
1: เสวยผลไม้
0: พระกันหาจะ
1: เสวยนม
0: ก็วิ่งบ้างเดิน
1: บ้าง
0: กลับ
1: ถ
0: ึ
1: งระหว่างทาง
0: ช่องแคบ
1: เสือสองสัตว
0: ์เป็นเทวดาแปลงมาก
1: ั้น
0: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูชก
1: พาชาลีกันหา
0: ประตูป่าไปก่อน
1: มัตสีจะได้ตาม
0: ไม่ทัน
1: พอคำนวณเวลาว่าวันนี้ชูชกแล้วไปไหนตอนไหนแล้ว
0: ก็เลยเปิดหนทาง
1: พระนางมัตสี
0: ทั้งสามสัตว์ทั้งสาม
1: แล้วก็
0: คุณ
1: แล้วก็
0: แบ่งผลไม้
1: ครึ่ง
0: น
1: ี
0: ่ห
1: ัวอกแม
0: ่ทำยังไงก็ได้
1: ความรักของแม่
0: มีเหตุ
1: อยู่เหนือเหตุผล
0: อุ้มไม่หนัก
1: เหนื่อยไม่พักรักไม่ลวง
0: ไม่เลิกผิด
1: ไม่คิด
0: ยอมตายแทนลูก
1: ยอมอายแทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลายมัตสีกลับ
1: มา
0: ถึงอาสม
1: ไม่เห็น
0: ลูกน้อยทั้งสอง
1: ก็ถาม
0: พระเจเวสสันดร
1: พระเจเวสสันดร
0: ก็ตำหนิ
1: แกล้งบริภา
0: ค
1: มัตสีเอ้ย
0: เมื่อเช้าจะเข้ากันแสง
1: เสียจนหลายซ้ำ
0: ที่แท้
1: มัตสี
0: คงจะไปเจอ
1: ฤาษี
0: ทนทัน
1: ที่ไว้หนุ่ม
0: รุ่น
1: เกิดศรัทธา
0: ทนใจ
1: แม่จึงแวะประทับ
0: เรียกว่า
1: ให้สม
0: บัตินี้มา
1: ถึง
0: แกล้งร้อง
1: ไห
0: ้มัตสีหน้าบานมันดอกชบา
1: เลยนะ
0: ผู้หญิงท่านสาธุชน
1: ทั้งหลาย
0: โดยเฉพาะมัตสี
1: ไม่เห็น
0: ใจเป็นซ้ำ
1: เป็น
0: ซ้ำสองดุถูกสามีบริ
1: สามีบริ
0: ทัย
1: เสียพระทัย
0: ก็เลย
1: ตามหาลูก

0: ตามเวียนหลายตลบหลายจำนวนนับจำนวนด้วย15ระยะทางระยะมาอีกวาก
1: ลับมาอีกวาละ1
0: ก้อนรุ่งใกล้สว่าง
1: ใกล้สว่าง
0: เทียเต็มที
1: พระเจเวสสันดร
0: ก็บริพาสเหมือนเดิม

0: เห็นพระมัสสี
1: สลบไปสลบไปเข้าพระทัยว่านางสิ้นชีวิต
0: ลืมสติว่าลืมสติว่าตัวเป็นพระนางมัสสีขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตัก
1: เอามือลูบ
0: เอามือ
1: ลูบดูหัวคลำดูหัวใจ
0: ก็รู้ว่ามัสสีน้องที่ยังไม่ตาย
1: ยังไม่ตายเสียเลยทีเดียว
0: จึงเสด็จกลับ
1: จึงเสด็จกลับ
0: เข้าพันธกุฎ
1: ีตักอวารีมา
0: ประเดียว
1: ก็สักประเดียว
0: มัสสีก็ได้สติก็ได้สติ
1: ฟื้นตื่นคืนมา
0: แต่หน้าตาย
1: แต่หน้าตายังซีดเซียว
0: พูดได้ค
1: ำเดียว
0: โยมจ๋า
1: โยมจ๋า
0: ใกล้จะจบ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: อีกสัก20บาท
1: อีกสัก20บาทโยมอันนี้
0: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
1: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
0: อาตมาพูด
1: อาตมาพูดเอง
0: นี่โยมโมทนาสาธุ
1: นะตรงไหนก็ติดได้ตรงไหนก็ติดได้โยม
0: ทั้งหมดเป็นของวัด
1: เป็น
0: รองวัด
1: รองตองของเราน
0: ะโยม
1: นะโยม
0: ที่อานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้างฟังเทศน์ศาสนาเทศน์มหาชาติทอดกฐินทอดประปา
1: ฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่คนไทยคนไทยชอบทำโยม
0: เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายมัสสีทั้งหลาย
1: มัสสีก็คืนมา
0: พูดคำเดียวประโยคแรกว่า
1: หรือคำแรกว่า
0: เสด็จพี
1: ่
0: ลูกรักทั้งสองเรา
1: อยู่ที่ไหนเพคะ
0: พระเจ้าเวท
1: ท่านดอนก็ตรัสตอบว่าม
0: ัสสี
1: เมื่อวาน
0: ที่ประทานให้กับเจ้าชราตาชุกชกไปแล้ว
1: มัสสีก็อนุโมทนาในปิยบุตรทานในปิยบุตรเป็นที่รัก
0: เป็นที่รัก
1: แล้วก็เรียกว่าเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนา
0: แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่น
1: 90พระคาถา
0: 90พระคาถาจบ
1: กันที่10
0: กันที่10
1: สักกันที่10
0: สักเท้าสักกะเทวราช
1: เกรงว่าถ้าใครมาขอ
0: มัสสีไปอีกคนแล้วก็บัด
1: ตอนเนี้ย
0: พระเวสสันดร
1: ไม่บรรลุธรรมแน่ลำบาก
0: ไม่มีใคร
1: อุปถัมภ์
0: ก็เลย
1: พระอินทร์มาของ่าย
0: ก็คงไม่ให้
1: แปลงเป็นพราหมณ์แก่
0: เป
1: ็
0: นคนแก่มาข
1: อพระเจ้าเวสสันดรก็ประทานให้เมื่อ
0: ได้แล้ว
1: พระอินทร์ก็
0: กลายร่าง
1: แล้วก็เล่าเดิมแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าม
0: าขอป้องกัน
1: คนอื่นไม่ให้มาขอตัดหน้า
0: เพราะว่าถ้าคนอื่น
1: มาขอแล้ว
0: แต่รับ
1: มาขอแล้ว
0: ให้คืน
1: ให้พระเจ้าเวสสันดร
0: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
1: เพื่อจะได้บรรลุ
0: สัมมาสัมพุทธญาณ
1: ตามที่ตั้งใจไว้
0: แล้ว
1: ต่อจากนั้นพระอินทร์ก็
0: ให้พรแปดประการ
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: พรที่หนึ่ง
1: เป็นต้นว่า
0: พระบิดาหายโกรธ
1: โทษแล้วก็
0: ยก
1: ทัพพระเกียรติยศ
0: มารับ
1: กลับ
0: เข้าเมือง
1: เป็นต้น
0: พระอินทร์ก็ลา
1: ดับสวรรค
0: ์43พระคาถา
1: จบ
0: กันที่11
1: มหาราชกระจาดใหญ
0: ่นะ
1: มหาราชกระจาดใหญ่กันที่
0: 69
1: พระ19พระคาถา
0: เท่าชรา
1: ชูชก
0: ก็พากัน
1: ชาลีเดินทาง
0: ร้อนแรงไปต้องการ
1: จะกลับบ้านธนวิท
0: ย์ราชาลีพระคาถา
1: ใช้ภรรยาสาว
0: ปรากฏว่า
1: เดินทางมาถึง
0: ค่ำไหนนอนนั่น
1: แล้วก็
0: มาถึงทาง
1: สองแห่ง
0: จากทางไปบ้านธนวิทย
1: ์
0: ย้อนกลับมา
1: เทวดาดลใจ
0: ให้หลงทาง
1: ย้อนกลับมา
0: แล้วแก
1: เขาเรียกอะไร
0: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
1: พระชาลี
0: ไว้ที่โคนต้นไม
1: ้ส่วนแกก
0: ็
1: สัตว์ร้ายในยามไป
0: ผูกเปลนอนบนข้าคบไม
1: ้สมก็เป็นตัว
0: เอาเปรียบเด็กหน้าดูนะโยม
1: เทพยดาก็สงสาร
0: ก็เลยแปลงกายเป็นนอน
1: และพระนาง
0: มัสสี
1: นำพระ
0: ผลไม
1: ้
0: พระชาลี
1: พระกันหาเสวย
0: และ
1: ก็
0: ให้อาบน้ำ
1: ให
0: ้ทา
1: เครื่องหอม
0: ต่างๆนานา
1: แล้วก็ขับ
0: กล่อม
1: ขับ

0: พระชาลีกันหาหลับ
1: หลายๆคืน
0: เป็นอย่างนี
1: ้
0: ท่านสาธุชนกล่าว
1: กล่าวถึง
0: พระเจ้ากรุงสนชัย
1: ไม่รู้เป็นไรคืนนี้ไม่
0: หลับตาไม่ลง
1: แต่ว่า
0: ยังไงก็ฝืน
1: ยังไงก็ไม่หลับ
0: คิดถึงหลาน
1: ก็เลยให้เครื่อง
0: ดี
1: เป่ามาประ

มึงอ่ะเห็นป้องเห็นป้องเห็นป้องจะถึงก็แม้จะถึงก็ลาลาลองมาลาลองกระป๋องเข่งกระป๋องเข่งกระป๋องถึงกระป๋องเข่งป้องป้อง

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดลองต่อถ้าโยมไม่ถ้าโยมไม่ต่อนะตรงนี้ไม่มีงานเทศมีงานเทศแล้ว
1: เพราะซอมัน
0: ขาดไม่รู้จะไปขาด
1: ไม่รู้จะไป
0: สีไม่ได
1: ้สีไม่ได้แล้ว
0: โยมต้องต่อและเมื่อพระเจ้า
1: พระสนชัย
0: หลับ
1: แล้วก็ฝัน
0: ว่ามีชายรูปร่างดำ
1: ตัวใหญ่
0: ลุงผ้าแดง
1: ดอกบัวมาสอง
0: ดอก
1: ตูดอก
0: ตูแรก
1: แย้ม
0: รุ่งเช้าโหรุ่งเช้า
1: จะได้ทำนายว่าจะได้ประโยชน์ระยะที่จาง
0: กันเป็นนาน
1: ก็คือพระ
0: ชาลีละ
1: ปัญหา
0: เท่าชราตาจุ
1: ชราตาจุชก
0: ก็พา
1: เทวดาดลใจ
0: พามาถึงกรุง
1: เชตุดร
0: พระเจ้าพงศ์สนชัยก็ให้คนไปเชิญเข้ามาเด็กอะไรมอมแมมแล้วก็มี
1: คนแก่
0: ชาติราชี
1: ก็รู้ว่าเป็นหลาน
0: ก็เลยไถ่ฆ่าตัว
1: เมื่อถ่ายฆ่าตัว
0: จบแล้ว
1: สองกุมารก็
0: ก็เป็นไทยไม่เป็นทาส
1: แล้วก
0: ็
1: ให้ชูชก
0: ไปอยู่ชก
1: ประสาท
0: บนประสาท
1: เจ็ดวัน
0: เจ็ดคืน
1: เรียกว่า
0: ไปเสวย
1: ไปเสวย

0: ความสุขเพราะดีใจที่ได้พบหลานชูชกพามา
1: เป็นคน
0: ทนตะเข็นใจ
1: ไม่เคยอยู่ที่ดี
0: ๆไม่เคยกินอาหาร
1: ดีๆโย
0: กินอาหารในวังก็เลย
1: กินไม่บรรยะ
0: ไฟ
1: ธาตุ
0: ไฟธาตุ
1: ย่อย
0: มาชาวบ้าน
1: ชาวบ้าน
0: ท้องแตก
1: ตา
0: ตัวโกงตาย
1: แล้วโย
0: กเกิดกันที่5
1: ตายที่5
0: ตายกันที่11
1: แสดงว่าจะจบ
0: แล้วใช่มั้ย
1: นะ
0: แล้ว
1: ประกาศหาญาติ
0: ชกไม่มีญาติเพราะไปอยู่กับใคร
1: ก็ตายหมดใช่มั้ย
0: ญาติไม่เหลือ
1: ราชตาแล้ว
0: พ่อแม่ญาติ
1: พ่อแม่ญาติ
0: น้องแข่งกันตายไม่เหลือสักคน
1: ก็ไม่มีใครมารับทรัพย์
0: ทรัพย์สมบัติก็
1: ฤทธิ์เข้าพระฤทธิ์
0: เข้าพระคลังหลวง
1: พระชาลีก็เตือนพระอัยการ
0: ว่าพระอัยการ
1: เข้าใจกันแล้ว
0: ตั้ง
1: ครับ
0: พระเกียรติยศ
1: ไปรับ
0: พระเวสสันดร
1: พระนาง
0: มัตสีกลับมาครองเมืองเถิด
1: 69ประกาศ
0: 69
1: ประกาศกันที่11
0: กันที่12
1: กันที่12ของกษัตริย์36
0: พระคาถา
1: พระเจ้ากรุงสน
0: ชัย
1: ตั้งพระชาลี
0: ตั้งพระชาลีเป็นทัพหน้า
1: ลงไปทัพหลัง
0: ไปยัง
1: กิริวงศ์
0: กิริวงศ์กด
1: ป่ายมพาน
0: หกกษัตริย์ไม่ได้เจอกัน
1: มานานท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: สลบทั้งหมดเลย
1: พร้อมด้วยข้าราชบริ
0: พาร
1: ฝนโบกกระพัดจึงตกลงมา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: สิบสาม
0: กันมาอยู่กันที่สอง
1: คือฝนโบกกระพัด
0: ตก
1: ฝนตก
0: จึงมีเทศมหาชาติ
1: ฝนโบกกระพัด
0: ตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะก็คือหลาย
0: ล
1: ัก
0: ษณะ
1: คือหลาย
0: สีแดง
1: ท้ายกลีบ
0: ตกลงมาแล้ว
1: ใครต้องการ
0: ให้เปียกก็เปียก
1: และก็จะตก
0: สองครั้ง
1: ในพระศาสนา
0: ในพุทธศาสนา
1: ที่พระพุทธเจ้า
0: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
1: ที่
0: นิโครธาราน
1: ิโครธาราน
0: แล้วก็ครั้งเนี้ย
1: ครั้งที่6กษัตริย
0: ์พบกัน
1: แล้วก็
0: จะตก
1: พระประยุรญาติเท่านั้น
0: เป็นฝนพิเศษ
1: น้ำมนต์ของเรา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: ถือว่าเป็นฝนโบกพระพัด
0: ใครได้รับการ
1: ประพรม
0: และเป็น
1: โรคภัย
0: ไข้เจ็บ
1: ผลหมากลาบไม้
0: เป็นยา
1: เอาน้ำมาทาน
0: น้ำมนต
1: ์ผลไม้มา
0: เป็น
1: นั้น
0: เป็นเรื่อง
1: สังขาร
0: เป็นเรื่องของความ
1: ศรัทธา
0: เป็นเรื่องใจ
1: ความตั้งใจ
0: มั่นใจ
1: ปรากฏว่า
0: ท้าวสักกะก็
1: บันดาลให้ฝนโบก
0: พระพัดตก
1: มาพร้อม
0: โภคสัตว์
1: ด้วยราชบริพาร
0: แล้วก็ขอคำ
1: แล้วก็ขออภัยซึ่งกัน
0: และกัน
1: เตรียมตัวจะกลับจบ
0: การสุดท้าย
1: น
0: คร
1: กัน
0: พระ48
1: พระคาถาก็
0: จัดกระบวน
1: ทัพ
0: มีความสุขกาย
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: เดินทางกลับพระเจ้าเวสสันดร
0: ก็มาครอง
1: อายุ
0: 120ปี
1: พระชาลี
0: ก็ครองราช
1: อายุ120ปี
0: ตรงนี้เป็น
1: เป็นความเชื่อ
0: อย่างหนึ่งว่า
1: หลังๆมานี
0: ้
1: เราท่านทั้งหลาย
0: จงรัก
1: ภักดี
0: เทศมหาชาติ
1: เฉลิมพระเกียรติเพื่อต้องการให
0: ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: หรือ
0: พระบรมวงศ์
1: มีสาชนอายุ
0: ยิ่งยืนนาน
1: ให้ครบ
0: สาม
1: สถาบัน
0: พระศาสนา
1: พระมหา
0: เราจึงจัดตรงน
1: ี้
0: อายุ
1: 120ป
0: ีเหมือนพระเจ้าเวสสันดร
1: อาตมา
0: เสด็จ
1: ชี้แจง
0: แสดง
1: พระเทศนามเวสสันดร
0: ชาดก
1: มาโดยลำดับ
0: มัก
1: เวลา
0: จึงขอ
1: สมมติ
0: พระ
1: สัทธ
0: รรมเทศนา
1: ลงไว้แต่เพียงเท่านี้

0: ค่ะคุณผู้ชมคะการบริจาคแม้ว่าจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนก็ตามแต่ว่าบุญก็จะตามลักษณะที่ทำไว้กันไว้อย่างที่สมเด็จพระเจ้านะคะได้ตรัสว่าผู้ให้อาหาร
1: ผู้ให้กำลัง
0: ผู้ให้ผ้า
1: ชื่อว่าให้วัน
0: ผู้ให้ยานผ่าน
1: ผู้ให้ยานผ่าน
0: ชื่อว่าให้ความสุข
1: ผู้ให้ประทีปโคมไฟ
0: ชื่อว่าให้จักรสุข
1: และผู้ที่ให้ที่พักอาศัย
0: ชื่อว่าให้ทุกอย่างค่ะ
1: ผู้ที่ให้ธรรมทาน
0: ให้ธรรมทาน
1: ชื่อว่าให้อมฤตธรรมค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรถธรรมรัตน์แล้วค่ะ
1: พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า
0: สวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แรงมากมาเร็วเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวไปน้องเร็ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของ

การที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร N กับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับซอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆเห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้า1ทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้า1ทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปาก

0: าคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอมาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
0: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยนี่เป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเนี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
1: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอ่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้ตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
2: นี่ค่ะ
1: พี่เต่าโอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดด็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเรา
0: ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
2: โอเคตึ
1: งการมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นมันก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเนี้ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรีในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบหนึ่งดอกเองเนี่ยเวลาเด็ก

0: ไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
1: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
0: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกับป่าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก
1: ็
0: เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวน้าจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆเขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆ อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกแล้วค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ติวิทเสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: แง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้อง

0: ํากับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆเป็นคนนําค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสัมมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๋ยจะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากมากดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาอนี่ค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าเสียน้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยแทนนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี่ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ Play Worker นะคะก็อาจจะช่วยกันเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: ทะเลทราย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไ

0: ัสสะสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินเนี่ยเนี่ย

0: ของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
2: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
0: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
0: ข้าหิว
3: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: กระโหลกพูดได
0: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
3: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
5: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
3: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
3: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
3: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: หิวมาก
3: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
0: น้ำ
6: ชื่นใจจัง
3: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
5: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
3: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแ
0: ว็บโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
3: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
6: เข้าใจแล้ว
3: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
5: เอ๊ะ
0: งมงมงมงม
3: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
0: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
5: ข้าด้วย
3: นี่แหละคือสุขเวทนา
6: สุขเวทนา
3: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
3: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้ฮึบฮึบกินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอิ่มแล้ว
3: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
5: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
3: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
3: เกินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
0: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
3: ความรู้สึกนี้แหละ

0: โอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
0: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
2: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
0: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
2: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
0: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
2: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
0: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
2: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
2: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
3: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
3: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
3: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
3: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่

0: 21จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนในวันนี้ห้องเรามาทั้งหมดกี่คนนะจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเราอยากทราบจำนวนเราต้องทำอย่างไรลูกนับใช่ไหมคะคุณครูแพลจะให้เริ่มนับตั้งแต่พี่ปั้นคนแรกเลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: พี่ปังของ23ใช่ไหมคะพี่แม็กต้อง20สี่ถูกต้องเลยดังนั้นวันนี้ห้องเรามาทั้งสิ้น24คนใครไม่มาโรงเรียนพี่ BM BM เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้ชายดังนั้นวันนี้ห้องต้นทางของเราขาดผู้ชาย1คนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาครบกันไหมอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าก็มีเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนเหมือนกันบางโรงเรียนก็บอกว่าโอ้โหมาครบเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนแต่เด็กๆสังเกตไหมว่าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงแต่ค่อนข้างที่จะร้อนมีเมฆดำด้วยเด็กๆคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนี้ทำไมหนูถึงคิดว่าฝนจะตกคะอ๋อมีเมฆดำอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวใช่ไหมใช่แล้ววิธีการป้องกันตัวเวลาที่ฝนจะตกทำอย่างไรได้บ้าง
1: ใส่เสื้อกัน
0: ขอถามพี่โอติมาเลยชึบโอติครับเรามีวิธีการป้องกันหรือว่าปฏิบัติตนเมื่อฝนตกอย่างไรบ้างคะลูก
2: กางร่ม
0: กางร่มใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่กางร่มแล้วทำอะไรได้อีกลูก
2: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้โอติด้วยมีอะไรได้อีกนะถามพี่สโนสโนจ๋านอกจากใส่เสื้อกันฝนกางร่มแล้วสโนทำอะไรได้อีกลูก
3: ใส่รองเท้าบูท
0: ใส่รองเท้าบูทใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเราโดนฝนล่ะหนูจะทำอย่างไรลูก
3: ไปหลบอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านมีหลังคา
0: อ๋อไปหลบร่มนะคะก็คือไม่ออกจากบ้านเมื่อฝนตกนั่นเองใช่ไหมคะใช่อัปรบมือดังๆให้สโนเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเอามือลงเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาฝนตกเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมันไปขังรวมกันเยอะๆในท่อระบายน้ำแล้วมันระบายไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น
1: น้ำท่วมอ๋อ
0: น้ำมันก็จะเอ่อล้นท่อขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าหากว่าน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันสกปรกล่ะมันปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคล่ะแล้วมันโดนขาเราแล้วเรากลับบ้านเราไปนอนเลยโดยที่ไม่อาบน้ำไม่ล้างเท้าจะเป็นอย่างไร
1: ค
0: ัน คันใช่ไหมแล้วใครจะไม่สบายด้วย
1: ตัวเอง
0: ใช่แบบนั้นน่ารักไหมคะไม่น่ารักดีไหมลูกไม่ดีเพราะว่าเชื้อโรคมันจะขึ้นที่นอนของใครของตัวเองแล้วเด็กๆรู้ไหมบางที่นะมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในท่อระบายน้ำพอน้ำมันเอ่อท่วมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะพากันขึ้นมาตัวอะไรนะ
1: แมลงสาบ
0: ใช่เลยแมลงสาบเด็กๆชอบไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ชอบใช่ไหมคะใช่เลยเด็กๆบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ชอบเลยเห็นแล้วขนลุกมากๆเลยใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะแมลงสาบอ่ะมันก็มีข้อดีนะคะเพราะเขาเป็นนักกินซากชนิดหนึ่งถูกต้องแต่ถ้าเยอะมากๆดีไหมคะแบบเนี้ยไม่ดีเนาะใช่วันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมคนแรกในวันนี้ขอเชิญพี่ขวัญเอ่ยเจ็บไหมยกมือขึ้นแล้วเวลาเอาลงเบาๆนะกลัวเด็กๆเจ็บอ่ะขวัญเอ่ยมีเรื่องราวอะไรลูก
4: หนูเดินทางมาโรงเรียน
0: หนูเดินทางมาโรงเรียนอะไรคะ
3: หนูนะรถมอเตอร์ไซค์ไป
4: นั่งรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นอย่างไรคะลูก
3: แรงค่ะ
4: โหมันเร็วมากๆเลยใช่ไหมเร็วแรงแบบบิดปรืดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: แต่อย่าลืมว่าต้องสวมหมวก
3: กันน็อก
4: ใช่ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
0: แสดงว่าค่อนข้างที่จะบิดแบบปื๊ดอย่างนี้เลยคนต่อมาขอเชิญพี่ปริมลูกใช่ไหมอ่ะพี่ปริมวันนี้มีเรื่องราวอะไรจ๋า
5: หนูไปทะเล
0: หนูไปทะเลไปกับใครลูก
5: ไปกับแม่กับ
0: ไปกับคุณแม่คุณพ่อเป็นอย่างไรคะ
5: สน
0: ุ
5: ก
0: สนุกมากๆเลยหนูชอบอะไรที่ทะเลที่สุดลูก
5: หอย
0: ชอบหอยใช่ไหมคะหอยที่หนูชอบเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกเปลือกหอยมันมีสีอะไรคะ
5: สีชมพู
0: สีชมพูเหรออ้าขอเสียงปรบมือให้พี่ปริมด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้นะคะมีเด็กๆปลายทางเล่าเรื่องเกี่ยวกับการโดนแมลงกัดต่อยให้คุณครูแพลฟังด้วยเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนทีนี้นะคะรู้สึกว่าเจ็บไปที่ขาเพื่อนๆก็เลยจับไปที่ขารู้สึกว่าเจ็บมากๆเลยเพื่อนๆก็เลยร้องขึ้นมาจากนั้นคุณแม่ก็เลยเปิดผ้าห่มขึ้นมาเจอเลยค่ะตะขาบตัวเล่อเลยโอ้น่ากลัวมากๆเลยดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะนอนนะคะเราควรตรวจสอบนะคะที่นอนของเราลองสะบัดผ้าห่มนะคะตรวจสอบหมอนของเราให้ดีๆว่ามีแมลงนะคะหรือสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายต่อใครตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วมีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะที่บ้านฝนตกเยอะมากๆเลยทำให้มีลูกน้ำดิ้นดุกๆๆๆอยู่ในแหล่งน้ำขังเด็กๆรู้ไหมลูกน้ำเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวอะไร

0: อะไรลูกน้ำนะยุงถูกต้องดังนั้นถ้าโดนยุงกัดนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อใครตัวเองนอกจากตุ่มมันจะคันแล้วอาจจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างไข้เลือดออกอะไรอีกลูก
1: ไม่สบาย
0: อ๋อมาลาเรียใช่ไหมน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมไหมคะใครพร้อมขอมินิฮาร์ทสองข้างเลยปิ้วดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้พี่ปั้นต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นตามอะไรคะเอ๊ะคุณครูแพลวหยุดเคาะหรือยังแสดงว่ายังไม่มีสติดังนั้นลองนั่งตัวตรงสิเรียกสติกันหน่อยลองปรบมือให้ตรงตามจังหวะครูแพลวสิแสดงว่าสติกลับมาแล้วแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะใช่วันนี้ลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิมีอะไรเพิ่มเติมมั้งไหมนะขอถามอ่างเปามีโต๊ะใช่ไหมอนนท์ล่ะลูกมีมุมประสบการณ์ใช่ไหมนิรินทร์ล่ะลูก
2: ม
0: ี
2: ท
0: ี
2: ว
0: ีการ์ตูนล่ะคะมีมุมต่างๆมีหนังสือใช่ไหมอ่ะเอามือลงแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีโทรทัศน์และมีเพื่อนๆของเราด้วยดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะไปชนกับสิ่งเหล่านี้ไหม
2: ไม่
0: เพราะว่าใครจะเจ็บตัวเองและเพื่อนๆด้วยดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่เป็นของใครของตัวเองโดยการกางแขนออกนะคะพร้อมหรือยังยืนขึ้นตึ๊ดๆๆทีนี้นะคะตั้งใจฟังจังหวะดีๆเอ๊ะใครเล่นอยู่สติกลับมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยการกางแขนออกและต้องฟังดูซิว่าวันนี้ใครจะทำได้บ้างใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนกางแขนไว้นะลูกพี่พีคพี่ใบบุญน้องขยับออกมาหน่อยนึงค่ะไม่ติดพี่โอตีนะลูกนะกางกว้างๆเลยนั่นแหละไหนดูซิเด็กๆต้นทางของคุณครูแพลวได้พื้นที่หรือยังบางคนยังชนอยู่เลยดังนั้นให้อีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟัง เอามือไปเล่นกับมุมประสบการณ์ได้ไหมปีนโต๊ะได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ถ้าใครทำคุณครูแพลวจะให้ตั้งสติก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไหวดีไหมคะดีพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นเต้น
0: ขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยเริ่ม

0: ถามสโนหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาออมซับล่ะคะ
1: ป
0: ูน้ำหวานล่ะลูก
1: ปลา
0: ปลิมล่ะลูก
1: น
0: กใช่ไหมพาคินล่ะ
1: นกแก้ว
0: นกแก้วเบคอนล่ะ
1: บ้านต
0: ้
1: นไม
0: ้แล้วเด็กปลายทางล่ะโอ้โหทำท่าทางเป็นมังกรกำลังบิน

0: ามใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: สโนไวท์กินแอปเปิ้ล
0: สโนไวท์กำลังรับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมคะมาลิล่ะคะลูกนกฟามิงโก้เหรอดีเลยพี่ปั้นล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ๋อแล้วพี่ต้นน้ำล่ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยหยุดอยู่ในท่าอะไรนะลูก
1: พ
0: ึ่งโอ้โหแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่างูแล้วหนูล่ะคะโอ้โหหยุดอยู่ในท่าในพรานอ๋อฮะจะโนไว้ต้องหนีนะอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงนั่งตัวตรงๆก้มหัวลงตบมือแตะคุณครูอยู่ทางไหน
2: ห
0: ัน
2: หน้าไปทางนั้น
0: ถูกต้องคุณครูแพรวนะคะจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะพาเด็กๆทุกๆคนเลยเคลื่อนไหวตามข้อตกลงดังนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังข้อตกลงก่อนเมื่อเราทำข้อตกลงกันเสร็จแล้วเราก็จะมาเคลื่อนไหวกันเมื่อคุณครูแพรวให้จังหวะแบบนี้คุณครูแพรวก็จะมอบข้อตกลงและเด็กๆก็จะต้องทำ
2: ตาม
0: ให้ถูกต้องตามข้อตกลงที่เราตั้งไว้อานนท์ตั้งใจฟังนั่งให้เรียบร้อยกว่านี้ขอบคุณค่ะอ๋อให้ทำอย่างไรนะหมุนเอว3รอบนั่งลงและคำว่าอะไร
2: ผัก
0: ถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าเนื้อให้เด็กๆสะบัดมือ2ครั้งกางแขนและยืนขาเดียวอ่ะถ้าอันนี้พูดคำว่าเนื้อให้ทำอย่างไรนะสะบัดมือ2ครั้งกางแขนแล้วขาเดียวถูกต้องถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าผลไม้ให้กระโดดตบ2ครั้งจับหูแล้วยืนตัวตรงยากไหมไม่ยากพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: งั้นยืนดูสิว่าวันนี้มีใครจำได้มั่งเพราะว่าข้อตกลงของเราเนี่ย1ข้อตกลงนะมี3คำสั่งด้วยกันในนั้นใช่ไหมใช่มี3ข้อตกลงเลยนะอ่ะตั้งสติดีๆเริ่มตีโดนขอบนิดนึงพี่แม็กระวังด้วยนะคะแล้วหูสติดีมากๆเลยถูกต้องระวังพี่เชฟแพนกวินเหรอผลไม้ทำอะไรกระโดดตบแล้วจับหูแล้วทำไมยืนตัวตรงทำอย่างไร1 2 3แล้วอย่างไรเจ็บไหมลูกระวังนะคะเนื้อเอาผัก
3: อ
0: ทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะขยับขยายแล้วยืดขาออกมาใครไม่ได้พื้นที่น้องขยายออกมาเด็กผู้หญิงให้เอากระโปรงคลุมหัวเข่าของตนเองให้เรียบร้อยนะลูกจากนั้นเราจะร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินะคะเอากระโปรงคลุมหัวเข่าด้วยจากนั้นลมพัด

0: ขอสมาธิจากเด็กๆของคุณครูแพลวก่อนยอดเยี่ยมทุกคนเลยดูสิเด็กๆปลายทางทำได้ไหมนะนะเพื่อนๆปลายทางก็ทำได้เช่นกันเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตากลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยค่ะรอสักครู่นะตรงน้ำหวานมีที่ไหมลูกพี่มาลินั่งได้เลยค่ะขอเชิญพี่สโนเหยิบหาพี่เช่หน่อยค่ะแล้วพี่เบคอนหนูมานั่งใกล้ๆปังหอมปังหอมน้องขยับหาพี่แม็กขอบคุณค่ะอังเปามีที่นั่งไหมลูก
1: นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงไหมคะ
2: ตรงแล้วค่ะ
1: ตรงไหมครับ
2: ตรงแล้วค่ะ
0: นั่งให้เรียบร้อยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสำคัญเนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบอะไรลูก
2: ตาม
0: ข้อตกลงถูกต้องเลยค่ะไหนใครทำได้บ้างยกมือขึ้นโอ้โหขอชื่นชมทุกๆคนเลยค่ะดังนั้นนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆของคุณครูแพลวจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยอาหารดีมีประโยชน์ตอนนี้เราอาศัยอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยเด็กๆรู้ไหมว่าอาหารไทยของเรานะคะมีชื่อเสียงดังไกลระดับโลกและที่สำคัญประเทศไทยของเรานะคะแต่ละภาคมีอาหารที่อร่อยและน่าสนใจแตกต่างกันดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่เลยอาหารไทย4ภาค4ภาคจะมีภาคอะไรนั้นสังเกตพร้อมกันนับ1 2 3ปุ๊ภาคแรกเด็กๆลองสังเกตพร้อมกันมีอะไรคะมีแคปหมูแล้วข้างๆหนูรู้จักไหมคืออะไรหื้อภาคเหนือนะคะจะมีอาหารที่โดดเด่นหลายอย่างแต่วันนี้พาเด็กๆมารู้จักกับน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมูรู้จักน้ำพริกหนุ่มไหมหนูลองสังเกตดูนะคะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาจะใช้พริกที่ชื่อว่าพริกหนุ่มนะคะไปจี่หรือว่าไปเผานะคะให้มีกลิ่นหอมจากนั้นจะนำมาตำและปรุงรสรับประทานคู่กับแคบหมูใครเคยชิมบ้างอร่อยไหมอร่อยอันนี้น้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูเป็นอาหารของภาคไหนนะเนื้อถูกต้องภาคต่อมานับ1 2 3โป๊ะใครอ่ะตอบให้ยกมือขึ้นขอถามฟ้าใสนี่คือรูปอะไรลูกส้มตำมีใครทราบไหมว่าส้มตำเป็นอาหารของภาคไหนขอถามปอเช่เป็นอาหารของภาคไหนลูกมีใครช่วยปอเช่ได้บ้างนะอ่ะขอถามพี่ตูนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองโอ้โหภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีแต่แนวแซ่บๆแม่นบ่ออันนี้ปูปลาแซ่บไหมคะแซ่บแซ่บใช่ไหมคะนอกจากปูปลาแล้วส้มตำปูปลาแล้วภาคอีสานก็ยังมีอาหารที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นส้มตำเด็กมีเด้ออ๋ออันนี้ส้มตำเด็กรับประทานได้แต่เผ็ดมากๆรับประทานได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดโอ้โหอ่อมหมกโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ให้เด็กๆมาทำความรู้จักกับส้มตำปูปลาใช่ไหมใช่อ่ะดูภาคต่อไปนับ1 2 3โป๊ะโอเคพอจะเดาได้ไหมว่าเอามือจับหูเอามือปิดปากเราพูดแทรกไหมไม่อ่ะตั้งสติก่อนเอามือวางที่ตักหนูบอกว่าเป็นแกงเขียวหวานหนูสังเกตบอกว่าเห็นเป็นแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานครับพอจะทายได้ไหมว่าเป็นของภาคไหนภาคยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ภาคกลางใช่ค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะแกงนะคะของภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกะทิหรือว่ากะทิเป็นส่วนประกอบแกงเขียวหวานของเรานะคะก็จะมีกะทิเหมือนกันใช่ไหมคะสรุปแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นของภาคไหนกลางขออีกภาพหนึ่งนับ1 2 3ปิ้งให้สังเกตดูขอถามพี่ภาคินหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกให้สังเกตเห็นก่อนหนูลองสังเกตดูหนูเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นหมูใช่ไหมอ่ะพี่พีคล่ะน้องเห็นอะไรอีกเห็นอะไรนะพริกใช่ไหมคะแล้วก็พี่ออมทรัพย์น้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นภาคใช่ไหมเอามือลงใครรู้จักภาพนี้บ้าง สโนบอกว่าต้มยำยังไม่ถูกอ่ะเมื่อกี้เห็นขวัญเอ่ยยกมือพี่ขวัญเอ่ยหนูคิดว่าแกงนี้ชื่ออะไรคะ
1: แกงส
0: ้มยังไม่ใช่เกือบแล้วเพราะสังเกตจากสีใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะใบบุญอะไรนะคะใบบุญยังไม่ถูกต้องเฉลยให้แกงนี้นะคะเรียกว่าพะแนงหมูคุณครูแพลวเชื่อว่าเด็กๆของเราเคยรับประทานเพราะว่าโรงเรียนของเราก็เคยใช้พะแนงหมูเป็นอาหารกลางวันใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่อ่ะมาดูที่ภาคต่อไปอ๋อลืมเลยพะแนงหมูหนูคิดว่าเป็นของภาคไหน
1: ภาค
0: เดียวกับแกงเขียวหวานเมื่อสักครู่เลยกลางภาคกลางพะแนงหมูนะคะมีกะทิเป็นส่วนประกอบด้วยพะแนงหมูนะคะเป็นแกงนะคะที่อยู่ในภาคกลางนะคะต่อไปนับ1 2 3โป๊ะ
1: แกงเขียวหวาน
0: ไฮยาแกงอะไรคะ
1: แกงผลไม
0: ้ขอถามถ้ายกมือแสดงว่าต้องตอบได้ถ้าคุณครูแพลวเรียกหนูต้องตอบได้นะคะมั่นใจหรือเปล่าอ่ะถามพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานจ๋าน้องรู้จักแกงนี้ไหมจ๊ะอ้าวไม่รู้ใครตอบได้ให้ยกมือแสนดีหนูคิดว่าแกงนี้คือแกงอะไร
2: แกงม
0: ะ
2: ร
0: ุ
2: มอ้
0: าวขอถามพี่เบคอนน้องคิดว่าเป็นแกงอะไรคะแกงหน่อไม้อ่ะยังไม่ใช่ปังหอมล่ะ
2: แกง
0: เขียวอ่ะก็ยังไม่ใช่ใบเตยล่ะลูกก็ยังไม่ใช่เอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะรู้จักแกงนี้ไหมอ๋อมีเพื่อนๆปลายทางบอกว่ารู้จักและชอบรับประทานมากแกงนี้นะคะชื่อว่าแกงไตปลาถูกต้องแกงไตปลาเป็นของภาคใต้อ๋อร้อยจังฮู้เลยเนี่ยแปลว่าอร่อยมากๆแกงไตปลาเป็นของภาคอะไรนะภาคอะไรนะภาคใต้ถูกต้องวันนี้ปบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือไว้ที่ตักลองหลับตาสิครูแพลวเข้าใจว่าอาหารที่นำมาเนี่ยมันน่ารับประทานมากๆเลยทำให้เด็กๆเนี่ยสมาธิค่อนข้างที่จะหลุดดังนั้นขอทำสมาธิก่อนเมื่อสมาธิกลับมาแล้วให้ลืมตาขึ้นเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูแพลวเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเราเห็นรูปอาหารทั้ง4ภาคไปแล้วใช่ไหมใช่จะมีภาคกลางที่มีอยู่ภาพถูกไหมวันนี้เราจะให้เด็กๆทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ขอเสกออกมาได้หรือเปล่า
1: ได
0: ้ค่ะใช้คาถาว่าเอาอมเพียงใช่ไหมดังนั้นเรามาเสกพร้อมกันนับ1 2 3โอมเพียงอ้าวขอ3ว้าวว้าวว้าวว้าวเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ด้านหน้าของคุณครูแพลวเนี่ยมีป้ายสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ป้ายว่าเขียนว่าอะไรบ้างป้ายแรกปึ๊บเขาเขียนว่าภาคเหนือ ภาคเหนื
1: ออ
0: ีกครั้งนะคะภาคเหนือรอก่อนภาคเหนือ ภาคเหนือ เก่งมากค่ะ

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะใช่แต่เราย่อพูดย่อๆว่าภาคอีสานเนาะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยอีกครั้งหนึ่งภาคอีสาน
1: ภาคอ
0: ี
1: สาน
0: เก่งมากๆค่ะและสองป้ายนี้ติดกันหนูคิดว่าเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนดังนั้นคุณครูแพลวจะอ่านแค่ป้ายเดียวเพราะว่าอีกป้ายนึงก็เป็นคำเดียวกันอะภาคกลาง
1: ภาคกลาง
0: อีกครั้งนะคะภาคกลางเก่งมากๆอ่ะและสุดท้ายเหลืออะไรแล้วล่ะ
1: ภาคใต้
0: ภาคใต
1: ้
0: ถูกต้องคุณครูแพลวมีบัตรคำทั้ง5มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ใช่4ภาคพอดีเลยคุณครูแพลเนี่ยนะจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมโดยให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นนะคะจะให้ไปสังเกตอาหารนะคะทั้ง4ภาคเลยโดยที่เรานะคะจะวางอาหารไว้บนโต๊ะประจำกลุ่มของเด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆแต่ละกลุ่มค่ะได้ไประดมความคิดและสังเกตอาหารที่กลุ่มตนเองได้รับจากนั้นนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเราจะให้เด็กๆนะคะได้กลับมานั่งที่และเราจะมาสรุปกิจกรรมว่าเด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยได้อาหารชนิดใดไปสังเกตมีลักษณะอย่างไรและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเพื่อนำอาหารนะคะมาวางด้านหลังบัตรภาพให้ถูกต้องยากไหมคะไม่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปทำกิจกรรมกันเลย
1: yeah!

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะอาหารนะคะ4ภาคที่เด็กๆได้สังเกตไปเด็กๆได้ภาคอะไรกันบ้างโอ้โหเพื่อนๆปลายทางมีหลายคำตอบเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เพื่อนๆทางต้นทางเนี่ยลองหยิบอาหารของกลุ่มตนเองที่ได้รับนะคะมาวางให้ถูกแผ่นป้ายดูซิว่าเขาได้อาหารอะไรและเป็นของภาคใดขอเชิญสีเหลืองตัวแทนสีเหลืองยืนขึ้นหยิบมาเลยไหนลองดูซิว่าเพื่อนได้ของภาคใดตรงไหนดีพี่พีคยืนก่อนพี่พีคจ๋ากลุ่มของพี่พีคเนี่ยได้อาหารของภาคอะไรลูก
1: ภาคเหนือ
0: ของภาคเหนือใช่ไหมคะเป็นน้ำพริกหนุ่มกับอะไรลูก
1: แคบหมู
0: แคบหมูใช่ไหมคะน่ารับประทานไหม
1: นะ
0: ปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มสีเหลืองด้วยต่อมากลุ่มสีชมพูตัวแทนคือใครพี่สโนพี่สโนเชิญค่ะดูสิว่ากลุ่มสีชมพูเขาได้อะไรค่อยๆถือนะคะมองทางก่อนตรงไหนดีทางนี้ค่ะน้องค่อยๆวางขอบคุณค่ะพี่สโนจ๋าพี่สโนได้อาหารของภาคอะไรลูก
1: ภาคกลาง
0: ภาคกลางใช่ไหมคะจำได้ไหมว่าชื่อว่าอะไร
1: แกงเขียวหวาน
0: แกงเขียวหวานเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่สโนด้วยขอบคุณตัวแทนกลุ่มสีชมพูสีเขียวยกมือพี่ใบบุญเป็นตัวแทนสีเขียวเชิญค่ะค่อยๆถือนะลูกค่อยๆเดินมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะชึบลองวางให้ถูกสิพี่ใบบุญพี่ใบบุญได้อาหารของภาคอะไรคะกลุ่มหนู
1: ภาคกลาง
0: ภาคกลางจำชื่อได้ไหมชื่อว่าอะไรพะแนงอะไร
1: พะแนงหมู
0: ถูกต้องเป็นของภาคกลางใช่ไหมคะใช่ได้ดมกลิ่นไหมกลิ่นเป็นยังไงลูกหอมไหมหอมปรบมือให้กำลังใจตัวแทนสีเขียวด้วยต่อมาตัวแทนสีส้มใครเอ่ยพี่นิรินทร์เชิญค่ะดูสิว่าตัวแทนสีส้มนะคะหรือว่ากลุ่มสีส้มเนี่ยเขาได้อาหารชนิดใดไปค่อยๆเดินนะคะชึบชึบชึบชึบใกล้แล้วโอ้โหครูแพลวก็ลุ้นด้วยใช่ไหม

0: โอ้เด็กๆบอกก็ลุ้นเหมือนกัน
1: จะไปกินเง
0: ินปึ้มอ่ะนิรินจับไมค์เลยนิรินจ๋ากลุ่มนิรินได้อาหารภาคอะไรไป
2: ภาคใต
0: ้ภาคใต้จำชื่อได้ไหมชื่อว่าอะไรแกงอะไรแกงไตปลาอ่ะพูดสิ
2: แกงไตปลา
0: แกงไตปลา
2: แกงไตปลาม
0: ีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมลูกอ่ะปรบมือให้ตัวแทนสีส้มด้วยและสุดท้ายสีน้ำเงินตัวแทนสีน้ำเงินเชิญค่ะใครเอ่ยอังเปาเหลือภาคอะไรนะเหลือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองลูกสาวจับเลยหนูได้อาหารภาคอะไรนะ
2: อีสาน
0: ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่เป็นชื่ออาหารว่าอะไรอ่ะลูกส้มตำอะไรส้มตำปูปลาใช่รสชาตินะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วหนูได้ดมกลิ่นไหม
2: ได้
0: ค่ะกลิ่นมีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: กลิ่นปลาตีขึ้นจมูกเลยหอมมากๆเลยใช่ไหมใช่เอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะว่าอาหารนะคะก็บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางภาคใต้ล้วนแต่มีเอกลักษณ์และความเด่นชัดของอาหารชนิดนั้นโดยที่เรานะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะนอกจากมีอาหารเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ยังมีขนมด้วยถูกไหมคะใช่แต่วันนี้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องอาหาร4ภาคไปเป็นอย่างไรคะน่ารับประทานไหมน่ารับประทานเก่งมากๆเลยดังนั้นนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าจริงดังนั้นให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: กะลา
1: ข
0: ัน โอ่ง
1: เป
0: ่
1: าล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: โอ่ง
1: ข
0: ัน กะลา
1: แก
0: ้
1: ว
0: จะเร็วขึ้นนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วโอ้โหขออีกครั้งได้ไหมได้หนึ่งสองสามแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วนะเมื่อพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4วันนี้นะคะเราจะทำต่อนะคะก็คือประดิษฐ์กระทะทำอาหารนั่นเอง

ยากไหมไม่ยากดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้คุณครูแพลวนะคะขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะให้เด็กๆไปเลือกทำกิจกรรมได้เลย